0: และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัปพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการราชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: พระบารมีจักรีวงศ์
3: นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.และทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกรณิกรชาวไทยไปตราบ

0: โอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เท

0: คือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
2: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปป้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลการีขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีน นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดและตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
4: 1นาทีกับกปทขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุน

0: ของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

0: freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฟ้า

0: และสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: อะไรวะเนี่ยผ้าชุบน้ำมาปิดไว้ที่หน้าล่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ตื่นแล้วบ่นาย
0: เออโอ้ย
1: นายหูบ่ว่านายเป็นอีหยัง
0: ก็เป็นอะไรแล้วเว้ย
1: บ่หูคือกันแต่ว่าตัวห้อนจีเลยฉันต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดหน้าแล้วก็วางโป๊ะไว้ที่หน้าผานั่นแหละถึงได้หูสึกตัว
0: แต่ฉันมีแกคนเดียวนี่วะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงแน่ล่ะ
0: มึนหัวนิดหน่อยเว้ย
1: งั้นไปกินยาสักก่อนเถอะ
0: เออเอาไว้กินข้าวก่อนสิตอนนี้ก็ใช้พวกยาหม่องไปพลางๆก่อน
1: นายสิร่างรออีหยังล่ะบ่ค่อยสบายก็กินยาสิ
0: ไอ้พวกยาแก้ไข้แก้ปวดเนี่ยเขาไม่กินสุ่มสี่สุ่มห้านะต้องล้างอาหาร
1: ตามใจนายเถอะจังสั้นมื้อนี้พักผ่อนสักมื้อนึงยังบ่ต้องออกไปทำงานดอก
0: เรื่องนั้นน่ะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอก
1: โถเอ้ยบ่สบายสิดื้อด้านไปถึงไส
0: คนอย่างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยฉันโดนหนักมากกว่านี้ยังไม่เป็นอะไรแค่นี้ถ้ามันจะตายก็ให้รู้ไป
1: ถือว่าดวงดีแล้วนาย
0: ก็คนอย่างฉันมันมีชีวิตอยู่กับดวงนี่หว่าถ้าดวงมันจะตายมันก็คงไม่รอดมาถึงจุดป่านนี้หรอกเว้ย
1: แล้วนั่นหน้าตานายไปเห็ดหยังมา
0: เปล่า
1: ว่าอีหยังอีหยังกับบ่ได้ความสักอย่าง
0: ก็ไม่มีอะไรจะให้บอกแกนี่หว่า
1: ก็ที่หน้าตาที่เสื้อผ้ามันมีรอยเท้าประทับตาอยู
0: ่ไ
1: งและยังบอกว่าเปล่าอีกเลยนาย
0: ฉันอาจเป็นลมทับตีนใครเข้ามาแล้วจำไม่ได้มั้ง
1: พูดจ๋าบ่เอาไหนเลยเออนี่นาย
0: อะไร
1: นายหูบ
0: ่ก็ไม่รู้อะไรเลย
1: กะฉันยังไม่ได้บอกแล้วนายสิหูได้จังใด
0: เหรอเออใช่ฮะก็นั่นแหละสิวะก็ไม่บอกจะรู้ได้ไงเอามีอะไรก็พูดมาซะเว้ย
1: คือจังสี่นะพวกที่ประท้วงเขาเลิกชุ่มนุ่มกลับไปทำงานอย่างเดิมแล้ว
0: นั่นน่ะกลับไปทำงานแล้ว
1: น่ะแม่ละนาย
0: เลิกประท้วงด้วยใช่ไหม
1: แม่ละ
0: ดีแล้วเว้ยเออให้จัด
1: มีอีหยังนาย
0: เสื้อผ้าต่างๆน่ะเก็บพับใส่กระเป๋าให้มันเรียบร้อยน่ะรวบรวมไปของใช้ของเราด้วย
1: เป็นหยังล่ะนาย
0: เก็บๆมันซะมั่งเกะกะรกเกินไปเข้าใจไหม
1: เอ๊ะงงนะ
0: เออนะทำตามที่ข้าบอกอะไรกันเว้ย

0: จริงเหรอซ่าที่ทุกคนเลิกประท้วงกลับไปทำงานแล้ว
1: จริงครับคุณแม่
2: เพราะอะไรก็ถึงเลิกประท้วงซ่า
1: อ๋อผมไปบอกเขาเองฮะ
2: บอกให้เขาเลิกประท้วง
1: ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะในเมื่อซ่าเองไม่ใช่เหรอที่เป็นหัวหน้าประท้วง
0: นั่นสิทำไมถึงเลิกล้มความคิดนั้นซะในเมื่อข้อเรียกร้องทั้ง 4-5 ข้อที่ขอมาก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ข้อเดียว
1: เพราะเขาอะฮะ
0: เขา
2: เหรอ
0: เขาไหน
1: ในโอ้ยฮะ
2: ในโอ้ย
1: ครับ
0: เขาทำไมทำร้ายซ่าบังคับให้ซ่าเลิกประท้วง
1: เปล่าเปล่าเปล่าเขาไปท้าผมต่อยฮะคือผมไม่ฟังเสียงเขาต่อยก่อนเลยเราก็เลยสู้กันหน้าตาผมเป็นอย่างเงี้ย
0: แล้วยังไงต่อไป
1: หลังจากเราต่อยกันจนผมยอมแพ้เขาก็เล่าความจริงให้ผมฟังว่าเขาไม่เคยคิดที่จะยึดเกาะอยู่ที่นี่ไอ้ที่ทำทุกวันก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พอครบกำหนดแล้วเขาก็จะลาจากไปเขาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยฮะแล้วผมจะคิดทำลายคุณแม่ได้ยังไงเองฮะในเมื่อคุณแม่เองก็เป็นผู้เกื้อหนุนพวกผมทั้งหมดถ้าคุณแม่อยู่กิจการรู้ว่าขายกิจการไปผมกับทุกคนก็จะเดือดร้อนแค่ไหนให้ไปคิดดูเขาบอกเนี่ยไอ้ผมก็เลยกลับไปคิดดูก็เห็นว่ามันก็จริงฮะผมไม่ควรจะทำร้ายเจ้านายผู้มีบุญคุณแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยผมเลวผมขอ

0: ฉันดีใจที่ได้ยินซาพูดตรงไปตรงมา
1: ไม่ใช่เพราะผมหรอกครับแต่เป็นข้าวในเขาคือว่าแต่ว่าเป็นในโอ้ยฮะเป็นผู้สอนผม
2: เห็นจะต้องขอขอบใจซามาก
1: อย่ามาขอบใจผมเลยครับขอบใจในโอ้ยแต่ครับเพราะถ้าเขาไม่สั่งไม่สอนผมคงจะไม่สำนึกตัวหรอกครับ
0: ต้องขอบใจซาด้วยที่เข้าใจฉัน
1: แต่ผมอยากให้คุณแม่ขอบใจในโอ้ยมากกว่า
0: ทำไมซาถึงต้อง
2: เอาอย่างนี้น่าจะขอบใจในโอ้ยเขาเองไม่เป็นไรจ้ะแม
0: ่ก็ดีจ้ะ
1: ผมทราบว่าในโอ้ยเขาจะต้องจากไปเร็วๆนี้
0: เขาว่าอย่างนั้นนี
2: ่ก็พอดีกับความต้องการของซ่าไม่ใช่เหรอ
1: ครับเฮ้ยตามคำเรียกร้องของผมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะฮะแต่ว่าแต่
0: อะไรเหรอซ่า
1: แต่ผมนั้นมันไม่ใช่ตัวตังค์ตัวตีนะครับ
2: ฮะจริงๆครับว่ายังไงอะเบื้องหลังการประท้วงมีคนบงการ
1: ใช่ครับประชาชนนะใช่อะ
2: ฉันก็นึกอยู่แล้วเพราะลำพังพวกเราทุกๆคนคงไม่มีเงินทองซื้อเหล้าซื้อของมาเลี้ยงดูกันมากมายอย่างนั้น
0: บอกสิว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง
1: คุณระเด่นนะ
2: ฮะบัตรศกนะคาดการอะไรแล้วไม่มีผิดเลยคนคนนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
0: ซ่า
1: ครับ
0: นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปใครเห็นนายระเด่นเหยียบเข้ามาในไร่ชนนีให้ไล่เขาออกไปอย่าได้เหยียบเข้ามาให้เป็นสนิทของที่นี่

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: ทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ไซโอ้ยเขามีน้ำใจกับเราถึงเพียงนี้เชียวเลยดูไปเขาก็ไม่เคยอินังขังขอบอะไรกับเราแม้แต่การพบปะกันไม่เรียกหรือไม่เคี่ยวเข็นก็ไม่เคยมาจนถึงบ้านเราคงอยู่แต่ที่กระท่อมถึงจะแข็งกระด้างไม่เคยแสดงอาการล่วงเกินนอกจากตอนเขาจับไข้มาลาเรียเพียงครั้งเดียวที่กอดเราไว้แน่นกับอกโดยไม่รู้สึกตัวเรายอมรับว่าการที่ซบกับอกของเขามันอบอุ่นจนอดนึกถึงเขาไม่ได้แต่โดยที่เราเป็นสาวเป็นเจ้าของไร่และปั้นปึงไว้ตัวมาตลอดเราจะไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกับเขาได้ยังไงมันผิดวิสัยและเราก็ทำไม่ได้เรื่องที่เขากอดเราไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็รู้กันเพียงสองคนกับเจ้าบักจันเมื่อเขาพูดว่าจะช่วยทำงานไร่ให้เราเป็นการทดแทนบุญคุณเขาก็ทำให้โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแรงงานของเขาก็ปรากฏเด่นชัดนี่ก็ได้ข่าวว่าเขาเตรียมเขียนแผนงานการปรับปรุงไร่ทั้งหมดเอาไว้ให้เหมือนเตรียมตัวจะจากไปคิดแล้วอดใจหายไม่ได้นี่ก็ช่วยระงับการประท้วงเงียบๆจนเป็นผลสำเร็จอีกแล้วเขาตั้งใจเหลือเกินที่จะทิ้งความดีไว้ให้เราคิดถึงผิดกับนายระเด่นมีแต่แต่งตัวก็หรูหราวางท่าเขื่องพยายามวางตัวให้เห็นว่าเป็นคนมีเงินขี้คุยและยังคิดวางแผนแกล้งให้เราเสียหายอีกด้วย

0: น้าคิดว่าดีแล้วที่แม่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ห้ามนายเด่นเหยียบไร่ชนนีเรื่องแบบนี้น้าก็เคยพูดแล้วใช่ไหม
1: คะเพื่อนอย่างเขาคิดเอาแต่ประโยชน์สมควรที่หนูจะประกาศตัดสัมพันธ
0: ์แล้วเราล่ะซ่า
2: คุณน้าจะให้ผมทำยังไงล่ะครับ
0: ยังอยากกินเหล้าของเขาอีกไหม
2: เมื่อคุณแม่ประกาศออกมาอย่างนี้ผมก็เป็นคนของคุณแม่คุณน้าผมก็ต้องยืนอยู่ข้างคุณแม่คุณน้าสิครับ
0: ดีแล้วฉันกับแม่จะยกโทษให้เราและทุกๆคน
2: ขอบคุณครับ
0: แต่จำเอาไปบอกกับทุกๆคนด้วย
2: ครับ
0: ตั้งแต่วันนี้ห้ามในเด่นเหยียบไร่ชนนี
2: ครับผมจะไปบอกกับทุกคนให้รับรู้ฮะ
0: แล้วแม่ล่ะจ๊ะ
1: แล้วเชิญจะให้หนูทำยังไง
0: เห็นสมควรหรือยังที่จะแต่งตั้งให้คุณโอ๊ยเป็นผู้จัดการเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู
1: ่น้าต้องการอย่างนั้นเหรอคะ
0: เด็กเอ้ยคิดว่าน้ารู้ไม่ทันหรือยังไงดวงตาของเรามันก็ฟ้องน้าอยู่แล้วว่าพอใจแต่ความทรนงเคยแกล้งโยนมาให้น้าใช่ไหมล่ะกลัวอายน้าอายชาวไร่ที่เคยวางตัวอยู่คนละฝ่ายกับนายโอ๊ยมาก่อนเลยไม่กล้าแสดงออกมาเอาเถอะน่าจะรับซะเองจะได้ไม่เสียหน้าไงล่ะจ๊ะไม่จอมหญิง
1: ยิ้มอะไรคะเรากำลังพูดถึงเรื่องงานนะคะน้าชนต้องการให้หนูแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการใช่ไหม
0: จ้ะจ้ะตกลงนะน้าต้องการให้แต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการ
1: แล้วซ่าล่ะมีความเห็นยังไง
2: ก็คนมีความสามารถก็สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนะครับ
1: เมื่อทุกคนมีความเห็นตรงกันฉันก็ไม่ขัดข้อง
2: ครับผมเชื่อแน่ว่าไอ้โอ้ยเนี่ยคือจะอุ้ยในโอ้ยเนี่ยมีความสามารถมากควรจะได้เป็นผู้จัดการฮะ
1: ตกลง
0: การปรับปรุงเนี่ยเราต้องใช้ทุนไม่น้อยนะจ๊ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเห็นว่าทำแล้วจะได้ผลคุ้มค่าหนูจะกัดฟันสู้ถ้าผลมันออกมาดีหนูก็คงพอมีเงินใช้หนี้ส่วนที่เหลือจะได้เอาไปเพิ่มค่าแรงเพื่อให้ลูกน้องเห็นว่าหนูไม่ได้เอาเปรียบเมื่อจนเราก็เอาแค่พอมีเงินใช้จ่ายเมื่อดีขึ้นเราก็เพิ่มให้ไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปนะ
0: แล้วตอนนี้แม่มีเงินพอปรับปรุงเหรอจ๊ะ
1: ถ้าจำเป็นหนูจะเอาไร่ไปไว้กับธนาคารเอาเงินออกมาสักก้อนหนึ่ง
2: ผมช่วยเต็มที่เลยครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องไม้ Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

คะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะพบกันในวันหยุดพิเศษวันที่มีความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในขณะที่สภาพอากาศของเชียงใหม่บ้านเรายังคงมีฝนตกถึงแม้หลายคนจะบ่นว่าร้อนอาจจะด้วยความชื้นสัมผัสมีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์สูงความชื้นสัมผัสคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับปริมาณไอ้น้ำสูงสุดที่อากาศจะรับไว้ได้จนอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการระบายอากาศแม้นร้อนก็ยังพอมีลมพัดมีการระบายความร้อนรอบๆตัวได้บ้างแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าไทยเราก็เคยสัมผัสอากาศสูงสุดมากกว่า40องศาเซลเซียสก็ยังทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพอากาศญี่ปุ่นในช่วงนี้ทุบสถิติซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ออกมาใหม่ว่าโคคุโชบิทั้งนี้ Straits Times รายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้บันทึกสถิติโคคุโชบิหรือวันที่อากาศร้อนจัดรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่5เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คำว่าโคคุโชบิเป็นคำทางอุตุนิยมวิทยาที่บัญญัติขึ้นใหม่ในปีนี้ปี2569นะคะเพื่อเตือนประชาชนถึงสภาพอากาศร้อนระอุสูงกว่า40องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสได้ข่าวว่าอยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็เกิดความรู้สึกเหนียวตัวเหงื่อระเหยมากไม่เพียงรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าสภาพอากาศเช่นนี้นะคะยังส่งเสริมให้เชื้อราและไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยค่ะดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ลองพินิจพิจารณาเรื่องของสภาพอากาศทางนู้นไว้ด้วยก็ดีนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทางYouTube ได้ด้วยค่ะ Mass F

0: ่านได้แสดงออกถึงความเชื่อที่มีส่วนผลักดันสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางเดียวที่ทำให้ผมรู้และเข้าใจงานก่อสร้างจึงต้องเรียนใหม่ทั้งหมดซึ่งอาศัยพ่อนั่นเองเป็นครูคนแรกกับหนังสืออัตตชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังสือเหล่านี้ช่วยให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมากอ่านแล้วช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนกว่าจะประสบความสำเร็จล้วนต้องบุกป่าฝ่าฟันกันมาทั้งสิ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
5: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
6: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
6: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตรีทผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
6: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือ
4: ดอกลิ้นจี
6: ่ผสมมะนาว
4: ผสมขิง
6: ผสมโพรพอลิส
4: ผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิส
4: ฮันนี่เวเนก้า
6: ฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สู
6: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
6: ้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
3: your happiness.

จงมีความชัดเจนต่อหน้าที่ในผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นเช่นไรถ้าหากเราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของเราที่มีต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเกินจริงเราก็จะไม่สามารถที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จเช่นนั้นขึ้นมาได้ใหม่เช่นเดียวกันถ้าหากเรามองข้ามบทบาทของตนเองในความพยายามที่ไม่เป็นผลแล้วนั้นเราก็จะไม่ทันได้ใคร่ครวญหรือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นนะคะการที่เราคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากความสามารถส่วนบุคคลของเราและสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นความคิดที่ปลอบปรมจิตใจของเราก็จริงค่ะแต่กลับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่เราเลยค่ะเนื่องจากความคิดเช่นนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จในภายภาคหน้านั่นเองค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อม

0: ัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education, beyond tomorrow. โทร053-140-232-4
1: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานแห่งอนาคตของชาติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและทันสมัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเตรียมคนไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สำคัญได้แก่ทรงพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราและทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์เพิ่มอีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองรวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66แห่งเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและเข้าถึงได้ทุกคนทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินการให้ทันสมัยซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการดำเนินงานในองค์กรและระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยยังคงดำเนินการถ่ายทอดเทปบันทึกการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังกลุ่มโรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลกว่า 31,000 แห่งจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการออกอากาศเป็นรูปแบบความคมชัดสูงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเพิ่มช่องทางการออกอากาศทั้งบนเว็บไซต์แอปพลิเคชัน DLTV และช่อง YouTubeพระราชทานโอกาสทางการศึกษาพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาโด
ดยในปีพุทธศักราช2552เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดำริดำเนินการโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติดีและมีผลการเรียนดีให้ได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสานต่อและเสริมความยั่งยืนให้กับโครงการทุนพระราชทานที่ทรงริเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิมีกลไกระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่เข้มแข็งโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงมีคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนติดตามดูแลและส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษาโดยระหว่างปี2552ถึง2564มีผู้ได้รับทุนมทส.รวม13รุ่นจำนวน 2,088 คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเงินทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้นกว่า607ล้านบาทและนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมามูลนิธิได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบายโดยมีการทำสัญญาการรับทุนและการชดใช้ทุนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในด้านทักษะชีวิตทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีจิตอาสาพร้อมพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่รุ่นที่9เป็นต้นมาทรงสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏซึ่งหมายถึงคนของพระราชาให้แก่สถาบันการศึกษาผลิตครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นและภายใต้การนำของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงสานต่อพระราชปณิธานและทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเนื่องโดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนอกจากด้านการศึกษาแล้วพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอีกมากมายเช่นด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงพระยศทางทหารของ3เหล่าทัพและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศด้านการศาสนาพระองค์ทรงสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในสังคมด้านการกีฬาพระองค์ทรงส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและการสร้างน้ำใจเป็นนักกีฬาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทรงสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และการป้องกันโรคการเกษตรและพัฒนาชนบทพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานในด้านการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยการจัดการน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อส่วนรวมการให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนรอบข้างพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่คิดถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก

0: เชียงใหม่ได้เติมเต็มประสบการณ์จริงกิจกรรม Field Trip ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนวารีเชียงใหม่จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเช้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณโรงงานเกรียงไกลเพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะการผลิตผลไม้ดองและผักดองตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการถนอมอาหารการควบคุมคุณภาพความสะอาดและมาตรฐานการผลิตนักเรียนได้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเข้าใจแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและในช่วงบ่ายนักเรียนได้เดินทางต่อไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมเพื่อศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเดินบนสะพานเรือนยอดไม้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติจากมุมมองที่แตกต่างพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศป่าอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมอาซีที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆภายในเส้นทางศึกษาแต่ละจุดจะมีคำถามความรู้และภารกิจให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างทักษะการสังเกตการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากบทเรียนสู่สถานการณ์จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านวิชาการทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
0: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ
6: ่
7: ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lana hospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
12: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วัสดีเช้าวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังเจอกันเช้าเช้าเหมือนเดิมนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้พบกันวันอังคาร28กรกฎาคม2569วันหยุดของหลายๆคนค่ะและเป็นวันสำคัญของประชาชนคนไทยด้วยกับ28กรกฎาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสบนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีนั่นเองค่ะวันนี้หลายสถานที่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยค่ะใครจะไปเที่ยวกันอย่าลืมนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราคึกคักมากๆด้วยความที่เป็นวันหยุดยาวอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธ29วันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องกับวันที่พระฤาษีบดีที่30ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาด้วยบางคนก็ลาเพิ่มก็ได้หยุดกันยาวๆพักผ่อนกันให้เต็มที่นะเที่ยวกันให้เต็มที่กันละกันค่ะแต่ที่เที่ยวหลายที่คนเริ่มเยอะแล้วก็มีคนไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันที่นี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้28กรกฎาคมนะคะพาลูกหลานไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เด็กอายุ3ถึง12ปีเข้าชมฟรีค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ชวนเที่ยว28กรกฎาคมวันนี้วันเดียวเท่านั้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็กอายุ3ถึง12ปีเข้าสวนสัตว์ได้ฟรีเฉพาะค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์เท่านั้นค่ะก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันหรือว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติจะไปเที่ยวกันวันนี้ก็เข้าฟรีเช่นเดียวกันค่ะส่วนจะขับรถขึ้นดอยสุเทพก็ต้องบอกว่าหลายๆรถที่เขาห้ามขึ้นเพราะว่ามีความเสี่ยงนะรถโดยสารขนาดใหญ่แล้วก็รถโดยสาร2ชั้นห้ามขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเรื่องของอันตรายแล้วก็รถเยอะด้วยเชียงใหม่เราก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบ้านเรานั่นเองนะแต่บางคนก็ยังตื่นเช้าไปทำงานกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานเก่าของเป็กบูสกายกับฟ้าค่ะและพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้กันด้วยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้ค่ะมีความครึ้มมากไม่มีแดดเลยแล้วก็มีฝนตกแบบปลายๆเม็ดสองเม็ดอะไรประมาณนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศเช้านี้วันอังคาร28กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งล่าสุดพะเยาก็เจอน้ำป่ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่เราก็ยังตกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมาดูในส่วนของบริเวณเชียงใหม่เราวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆเส้นทางคนเยอะแล้วก็เที่ยวกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะพักผ่อนหย่อนใจกันไปเพราะว่าที่เที่ยวทั้งในส่วนของเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วของกินบ้านเราก็ยังฮอตสุดๆไปเลยนะคะงานเก่าของพี่กบทรงศิษย์เพลงนี้บ้างกับรักเราไม่เก่าเลยรักของเรายังใหม่มันเติมความรักให้กันและกันนะคะ

เราเมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขใจก็จะตามมาแน่นอนนะคะวันนี้ทำอะไรก็ขอให้สุขใจขอให้แฮปปี้จะเป็นวันหยุดที่คุณอยู่บ้านก็ขอให้แฮปปี้วันหยุดที่คุณได้พาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าพาตัวเองไปเที่ยวบ้างก็ขอให้สุขใจด้วยนะคะอัศนีวสันต์กับสุขใจเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีหนุ่มเสกด้วยกับรักเป็นดั่งต้นไม้นะคะช่วงนี้ต้นไม้ได้น้ำฝนมาช่วยทำให้ดูเขียวขจีเป็นกลิ่นซีซั่นของจริงของแท้มากๆเลยนะคะการรายการกับ31นาทีค่ะและช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่วันนี้หยุดทำการ2วันตั้งแต่วันนี้28ถึง29กรกฎาคมและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมกลับมาแล้วนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจะก่อนเดินทางไกลหรือว่าหลังจากเดินทางไกลกลับมาเช็ครถให้พร้อมก่อนใช้งานกันนะคะให้ความมั่นใจให้การเดินทางคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องยางรถยนต์และแบตเตอรี่เช็คให้มั่นใจจะได้เดินทางได้แบบไม่มีสะดุดนะคะด้วยความห่วงใยจากใจของ Toyota เชียงใหม่กลับมาเจอการเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ไว้วางใจเลือก Toyota ที่ Toyota เชียงใหม่เราและก็ใช้บริการได้กับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะพลพลเพลงนี้กับคนคนนี้ค่ะ

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

เก่าของเลียน่าเลวิสเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Breathing Love และ M2M กับ Pretty Boy ด้วยนะคะพูดถึงวันหยุดค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเที่ยวกันหรือว่าอาจจะพักผ่อนกันไปก็ตามอัธยาศัยที่หลายคนอยากจะพักผ่อนอยากจะชิลกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไปอยู่ที่ตลงตลาดไปอยู่ที่ร้านใหญ่ๆซื้อของกินตุนไว้ที่บ้านเพราะเชื่อว่าในช่วงนี้ร้านค้าหลายๆร้านนะคะก็คงจะปิดแล้วก็คงจะหยุดกันเมื่อวานนี้เห็นโพสต์หนึ่งบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่อยากจะกินร้านลาบต้องบอกว่าร้านลาบเขาไม่ขายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะหนึ่งก็คือเป็นวันพระใหญ่ด้วยแหละแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะหยุดพักผ่อนกันในช่วงนี้คนก็เลยอาจจะอดกินในส่วนของลาบเชียงใหม่หาร้านเปิดยากมากร้านแล้วก็ร้านอื่นๆทั่วๆไปก็น่าจะมีเปิดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ลองเช็คดูกันละกันค่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องใช้โซเชียลให้เป็นก็คือเข้าไปดูในเพจแต่ละที่เขาจะมีการประกาศวันหยุดของร้านเรียบร้อยจะได้ไปแบบไม่เสียเที่ยวกันนะคะการนาฬิกากับ48นาทีค่ะวันหยุดทั้งทีก็ต้องไปช้อปสินค้าดีๆเข้าบ้านกันดีกว่านะคะโกลบอลฮาวส์เราจัดเต็มเสมอกับสินค้าราคาพิเศษที่คุณชอบแบบคุ้มแน่นอนโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะเพย์เดย์ค่ะเปย์มันวันเงินเดือนออกอยากจะดูแลบ้านมุมไหนอยากจะเลือกสินค้าดีๆเข้าบ้านกันแวะไปช็อปกันได้หรือว่าต้องการสินค้าเพื่อไปทำบุญก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังจะมีสินค้าหลายอย่างทีเดียวที่สามารถใช้ในการไปทำบุญในวันพระใหญ่ทั้งวันเข้าพรรษาด้วยและก็รวมไปถึงวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะก็สนใจตามไปช็อปสินค้าเพื่อการดูแลบ้านกันได้อิ่มบุญสุขถวายสิ่งของในวันเข้าพรรษาของใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพกันด้วยกับโกลบอลเฮาส์ของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็คือการดูแลบ้านฝนกำลังจะมาค่ะสิ่งสำคัญคือบ้านเราก็ต้องแข็งแรงทนแดดแล้วก็ทนฝนได้วันนี้สินค้าราคาพิเศษรอกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะที่โกลบอลเฮาส์ค่ะดูแลบ้านทั้งทีอุดรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมเอาอยู่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยในการดูแลบ้านทั้งยาแนวเอ่ยการกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 รับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วที่โกลบอลเฮาส์ของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะคะโกลบอลเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสอบถามเพิ่มเติม1160และสามารถช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect และอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Golden House นะคะมาถึงงานของ The Script ค่ะ Featuring กับ Will I Am นี่คือ Hall of Fame ค่ะ

The Black Eyed Peas เพลงนี้ค่ะคุณฟัง Why Is The Love ได้ Justin Timberlake มา featuring ด้วยเพลงเก่าที่ฟังบ่อยๆเลยนะคะและแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นรายการแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้ของเรากับเวลาของการทำงานกันค่ะคุณฟังหวังว่าวันหยุดสิไม่ใช่วันทำงานแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังทำงานกันอยู่นั่นเองนะพี่ตื่นก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเช้าวันนี้แต่ก็โอเคนะเพราะว่าถนนหนทางอะไรดูจะโล่งๆขับขี่แบบสบายๆแต่ที่เที่ยวหลายที่คนเริ่มเยอะกันแล้วด้วยค่ะก็ค่อยๆก็เลยเป็นกระจายท่องเที่ยวกันไปรอบนอกบางก็ได้จะได้เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่วุ่นวายกับตัวเมืองกันมาตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้เพราะวันนี้คือปลายเดือนแล้วด้วยส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะอินาและชันพอนส์กับอัพได้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนที่เป็นกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังจอหนุนคนนอกฐานภาษีติดโซล่าเซลล์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวกรีนอีโคโนมีอย่างเป็นรูปแบบมาตรการกีดกันทางการค้าเริ่มนำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นยุโรปเริ่มใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนซีแบมตรวจสอบปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าส่งออกไปรวมทั้งในอดีตนั้นโครงสร้างพื้นฐานนักลงทุนต้องการคือน้ำเสถียรไฟเสถียรแต่สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่สิ่งที่นักลงทุนมองหาเพิ่มเติมคือน้ำสะอาดและไฟสะอาดขณะเดียวกันการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ของโลกปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างแอปพลิเคชันแต่คือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด Direct PPA ขณะนี้อนุญาตให้เอกชนสามารถลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยมีโควต้าจำกัดให้สิทธิ์ในการใช้สายส่งไฟฟ้า Third Party Access เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการจะเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกต่างตั้งเงื่อนไขว่าไฟฟ้านำมาใช้ประมวลผลระบบ AI เหล่านี้ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดเท่านั้นพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเตรียมพร้อม Data Centerตอนนี้บอร์ด BOI มีนโยบายการอนุมัตินั้นไม่ใช่เพียงดูแค่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมกับภาคสังคมรวมด้วยส่วนความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทวงเงิน 200,000 ล้านบาทนั้นสิ่งแรกจะทำคือการทำให้คนอยากติดโซล่าเพราะปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีราคาแพงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดมีแผนจะให้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซล่าเซลล์โดยเฉพาะกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีจะได้สิทธิ์ลดหย่อนอาจเปิดให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าคืนได้คาดว่าวงเงินไม่น่าเกินแสนล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up.

ันนี้เหมือนพระอาทิตย์เขาเป็นใจนะฮะท้องฟ้าก็เป็นใจว่าวันนี้วันหยุดยาวไงวันหยุดของคุณผู้ฟังก็เลยทำให้วันพักผ่อนเป็นวันที่คุณสามารถเดินทางไปนู่นมานี่ได้โดยที่ไม่ต้องเจอฝนอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้วันดีมากๆนะครับคุณผู้ฟัง28กรกฎาคมครับ2569นะฮะวันหยุดพักผ่อนของคุณนะครับต่อเนื่องกันนะฮะจากเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้อาจจะเพิ่มอีกวันนึงแล้วก็วันนี้ต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟังเพลงสบายๆนะฮะที่ผมเลือกมาให้ฟังกันเพลงแรกเลยจากเฮิร์ชนะฮะทุกความหมายทุกความหมายในวันหยุดของคุณกับการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวก็ได้นะฮะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับหลังจากที่อาจจะต้องฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตอีกมากมายที่คุณต้องไปเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิสก็สามารถที่จะสามารถบำบัดความรู้สึกเหล่านั้นได้กับการอยู่ตัวเองนะฮะวันนี้ทั้งวันก็ได้ฮะอยู่เฉยๆก็ได้หรือหาอะไรกิจกรรมทำที่มีความสุขด้วยนะครับในช่วงนี้ต้อนรับท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังรถราเยอะขึ้นมากมายแต่ว่าเทียบกับจังหวัดอีกจังหวัดนึงนะคุณผู้ฟังตอนนี้กลายเป็นว่าที่นั่นเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยทีเดียวฮะในช่วงกรีนซีซั่นวันหยุดยาวนะฮะที่น่านคุณผู้ฟังก็บอกว่าคนเนี่ยไปอยู่ที่สปันน่ะเรียกว่าจะ70ล้านคนละมั้งเยอะมากๆนะฮะมีคนถ่ายรูป เหตุการณ์ที่คนไปรถติดกันอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถนนก็ไม่ได้กว้างนะแต่คนแบบเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนแห่เข้าไปชมธรรมชาติแล้วก็เช็คอินตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเนาะแต่เชียงใหม่เราก็ไม่แพ้เหมือนกันนะฮะรถราก็เยอะพอสมควรนะฮะช่วงนี้ตำรวจจราจรเชียงใหม่นะครับแจ้งรถบัสขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบัส2ชั้นห้ามขึ้นดอยสุเทพนะครับในช่วงของวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่28จนถึง30กรกฎาคมนะครับเนื่องจากว่าจะมีรถขึ้นไปจำนวนมากและผู้ความปลอดภัยในการใช้ทางนะเพราะว่ารถคันใหญ่ๆขึ้นไปปุ๊บเวลามันติดทางโค้งทางเลี้ยวมันใช้เวลาเยอะนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยและยิ่งเป็นรถ2ชั้นที่มีความสูงเนี่ยการหักเลี้ยวอะไรต่างๆ 0.0 ถ่วงของรถอ่ะมันก็จะเปลี่ยนนะฮะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งรถเยอะคนอยู่ข้างในนั้นเยอะนะครับมันมีอะไรหลายอย่างเป็นปัจจัยมีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้ขึ้นตั้งแต่แรกดีแล้วนะครับวันนี้มาสดใสครับเลือกเพลงสดใสให้ฟังละกันเสียงน้องเจ้านายแล้วก็เพลงของพี่บอยกฤษิยพงษ์ครับฝากส่งด้วยนะ

จำได้ไหมครับจากคอปเตอร์นะฮะวันนี้วันที่28นะครับคุณผู้ฟังสวนสัตว์เชียงใหม่ชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันนะฮะเด็กอายุตั้งแต่3ถึง12ปีเข้าชมฟรีนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่เฉพาะวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้เข้าไปชมฟรีกันเลยนะฮะตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง12ขวบนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแวะไปพาเด็กๆนะฮะเรียนรู้นะฮะสัตว์ต่างๆนะฮะบางทีเนี่ยเป็นการเปิดโลกของพวกเขาเลยทีเดียวครับดีกว่าที่จะต้องนั่งอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่งอยู่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังอย่างน้อยเด็กๆจะได้ตื่นเต้นกับบนโลกใบนี้ยังมีอะไรที่น่ารักน่ารักอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนวันหยุดวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปไหนนะฮะวันนี้ไปที่ Global House ก็ได้ครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนยังไม่ตกใช่ไหมรีบไปซื้อข้าวซื้อของในการซ่อมแซมอุดรอยรั่วรอยซึมกันดีกว่านะครับบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะฮะ Globalครับชวนคุณมาร่วมแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมครับงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะฮะพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วฮะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับThank you.

็อย่างว่าแหละคุณผู้ฟังนะฮะเข้าพรรษากันแล้วออกพรรษากันแล้วนะฮะโอเคไม่มีใครสักคนมานั่งกินข้าวอยู่ข้างๆเลยนะฮะวันมะรืนก็วันเข้าพรรษาแล้วนะคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวเองนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เจอใครเนี่ยลองพาน้อง MG Urban นะฮะไปรับเขาดูสินะฮะลองขับดูคุณผู้ฟังเชื่อเถอะว่ามีคนเหลียวมองเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับนี่คือรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่ครับใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยครับง่ายๆก็ต้องยกให้กับ MG Urban นะฮะเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบการจอดอัจฉริยะและก็ระบบการขับขี่นะครับที่สามารถช่วยคุณในขับขี่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับห้องโดยสารกว้างขวางนะฮะนั่งสบายๆเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางบ้างนะฮะอย่างเช่นช่วงเนี้ยอย่างเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยครับว่าชาร์จ1ครั้งนี่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังสบายใจได้เลยนะครับในการขับขี่นะฮะคุณไม่ต้องมาพะวงว่าเอ้ยรถจะต้องไปชาร์จบ่อยๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างเช่นถ้าขับในโซนภาคเหนือนะคุณผู้ฟังชาร์จจากเชียงใหม่ไปได้สบายๆเลยนะฮะ

ว่ามันไกลได้ถึง530อย่างเช่นถ้าไปที่สมมติใครจะไปน่านอย่างเงี้ยนะฮะก็ชาร์จครั้งเดียวที่บ้านคุณเลยนะฮะทั้งเชียงใหม่เนี่ยไปถึงปุ๊บก็สามารถที่จะถึงที่หมายนะฮะโดยที่ไม่ต้องชาร์จระหว่างทางได้ดูไปเนี่ยนะฮะความไกลแบบนี้นะฮะสบายใจได้และที่สำคัญคือเรามีบริการศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับมากถึง126แห่งด้วยนะฮะพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังจะได้ไปลองขับกันกับ MG Urban นะฮะและมีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับไปเจอกันได้เลยที่โชว์รูม MG ครับ

อันตรายไม่ถึงชีวิตนะฮะพูดถึงว่าการที่ไม่มีใครก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าจะต้องเสียใจอันตรายถึงชีวิตแต่คุณฟังรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะพูดเนาะอกหักไม่ถึงตายอกหักไม่ถึงตายยังไงก็มีชีวิตอยู่ต่อได้แต่เชื่อหรือเปล่าปัจจุบันนี้เขามีการค้นพบนะฮะ เรื่องของผลกระทบเรื่องของอาการอกหักนี่แหละฮะว่าไม่จริงมีการพิสูจน์แล้วนะฮะว่ามีโอกาสหัวใจหยุดเต้นได้เลยครับเรื่องของอกหักอ้าวเป็นซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนจริงๆนะคุณผู้ฟังฮะโรคที่เขาพูดถึงนี่คือโรคหัวใจสลายครับหรือว่า broken heart syndromeนะฮะเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจนั้นอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันนะครับคุณผู้ฟังอาการจะคล้ายๆกับโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยนะฮะมีอาการใจสั่นบางรายถึงขั้นหมดสตินะครับสาเหตุนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่าเกิดจากอะไรแต่สันนิษฐานว่ามาจากการที่คนเราเจอความเครียดครับแล้วก็ประกอบกับความรุนแรงในอารมณ์เฉียบพลันนะฮะอย่างเช่นการโดนบอกเลิกกระทันหันอย่างเงี้ยหรือการสูญเสียคนในครอบครัวอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือได้รับข่าวร้ายมากๆในตอนที่คาดไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับภาวะเครียดรุนแรงเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติครับคุณผู้ฟังโรคหัวใจสลายที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนี้นะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอย่างเช่นหัวใจล้มเหลวนะฮะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะจนไปถึงภาวะช็อกนะครับบางคนอาจเสียชีวิตได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะพบไม่บ่อยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แต่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงจะพูดได้อย่างไม่เต็มปากนะคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการรับมือเรื่องความผิดหวังเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รับมือไม่ไหวหรือบางทีเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดอาการเครียดแล้วก็อาการอารมณ์รุนแรงเฉียบพลันอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดร่างกายรับไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจสลายได้เป็นเช่นเดียวกันนะครับอย่างในอย่างข้อมูลใหม่อย่างเช่นคุณหมอนัทครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิสิทธิ์พลวัชรวงศ์วานนะฮะก็มีการหยิบออกมาแชร์นะครับเขาบอกว่าในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชุมชนและการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคองนะฮะย้ำชัดว่าตอนนี้โรคหัวใจสลายมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบระยะยาวได้เหมือนกันครับเขามีการศึกษานะครับว่าคนที่เคยเกิดอาการแบบนี้เนี่ยถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามทีเหตุการณ์นี้มันอาจจะผ่านไปแล้วหลายปีนะฮะแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแถมยังทำให้เกิดโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันหรือหัวใจหยุดเต้นได้สูงขึ้นอีกด้วยนะฮะซึ่งคุณหมอบอกว่าเคยไปเจองานที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะหรือว่า broken heart syndrome ซึ่งภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทาโคตสุบุซินโดรมนะครับซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติหรืออ่อนแรงลงจากภาวะเครียดหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากลุ่มอาการอกหักก็เป็นได้เช่นกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นภาวะชั่วคราวครับไม่เป็นอันตรายอะไรเราถึงจะพูดว่าเนี่ยอกหักไม่เป็นอะไรหรอกไม่ถึงตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แต่ในยุคปัจจุบันนี้เขามีการศึกษาเพิ่มเติมลงไปเนี่ยพบว่าไอ้เจ้า broken heart syndrome เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้อย่างเช่นภาวะหัวใจเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะหรือหัวใจหยุดเต้นได้ซึ่งมันมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าวัดจากเพศไหนระหว่างชายกับหญิงพบว่าเพศชายมีโอกาสเกิดภาวะได้สูงกว่าผู้หญิงพอสมควรนะครับเติมความหวานในหัวใจบ้างก็ดีฮะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ครับจากสิงโตนำโชคนะครับสำหรับวันนี้ใครที่มีอาการป่วยอย่าอายนะคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นปวดไหล่ปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆนะฮะอาการเหล่านี้เนี่ยจัดการด้วยฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษนะครับที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะฮะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับให้ฟลานิลติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้ครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอาการปวดแล้วใช้ยาแล้วนะฮะไม่หายสักทีแสดงว่าไม่ใช่ปวดแค่กล้ามเนื้อแล้วฮะอาจจะมีปวดอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นนะครับแน่นอนครับต้องไปพบหมอพบคุณหมอพบแพทย์นะฮะในการตรวจวินิจฉัยอย่างลึกซึ้งเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผู้ฟังวันนี้ครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะคุณสามารถที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลสุขภาพคุณได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เราเปิดตัวแล้วกับลานแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานากับลานาเฮลท์แอปพลิเคชันครับกับการดูข้อมูลสุขภาพของคุณดูง่ายใช้สะดวกในแอปเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสามารถเข้าไปดูคิวการตรวจก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับดูประวัติการรักษาของคุณดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับผู้ฟังทั้ง iOS และ Android นะครับผู้ฟังพิมพ์หาคำว่าลานา Hospital นะฮะแอปพลิเคชันของเราแอปเดียวครบจบเลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

จริงนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นสิ่งเล็กน้อยทำให้เล็กๆน้อยๆไม่เป็นอะไรหรอกแต่บางคนมองว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะฮะเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยจาก Four If นะครับคุณผู้ฟัง Less More เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วครับคุณผู้ฟังเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับชั่วโมงหน้าจะมีเพลงอะไรบ้าง3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นที่หลังจากเบรกต้นชั่วโมงนะครับ

0: go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับหลังเบรกข่าวเราจะพบกับ3เพลงนี้เริ่มต้นชั่วโมงนะฮะจากต้องเจ้านายครับติดเธอซะก่อนลิปตากับวอนครับเราไปปิดท้ายที่มินชี่กับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้แป๊บเดียวหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่28กรกฎาคม69ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ต
1: จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen up
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
15: ่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
19: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
18: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
19: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
21: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: yours, baby. No, no.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.

ันหน่อยครับ3เพลงที่คุณได้ฟังกันแบบชิลๆนะฮะในชั่วโมงที่2ของวันหยุดของคุณนะครับมินชี่แล้วก็มาทีมส์ครับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้รวมไปถึงบอนครับจากลิปตาแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงกับน้องเจ้านายกับติดเธอซะก่อนนะครับคุณผู้ฟัง 11:00 นอีกประมาณ19นาทีนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ของชิมแอลเรดิโอเฟรชชั่นอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่นะครับวันนี้บอกนิดนึงว่าเราหยุดให้บริการ2วันนะครับคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็เลยหยุด2วันเราจะกลับมาให้บริการอีกครั้งนึงในวันที่30นะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะฮะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้หลังจากที่คุณเดินทางกลับมาแล้วนะฮะไปท่องเที่ยวแล้วก็แล้วแต่อย่าลืมนำรถเข้ามารับบริการในการตรวจเช็คกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล้อเย็นไฟส่องสว่างนะฮะพลาเบรกน้ำมันเครื่องนะฮะยางรถยนต์นะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยเช็คให้ชัวร์นะครับคุณผู้ฟังผู้ความมั่นใจในการใช้รถของคุณตลอดการเดินทางทุกทริปด้วยนะครับสามารถนำรถเข้ามารับบริการเช็คระยะแล้วก็นำมาเช็คสุขภาพรถได้เลยที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับนัดหมายล่วงหน้าที่053 202 009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: างความรักมันอาจจะใช้วิธีการปกติไม่ค่อยได้ละเอาเป็นสายมูแล้วกันฮะสายทุกครับจากเอเชียเซเว่นแล้วก็ธนุนแก้บนนะฮะก็เป็นเพลงจากการตองทุ่งเงินที่ถูกโคเวอร์โดยFusion Jazz นะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงแบบแนวแบบเป็นแจ๊ส R&B เลยทีเดียวแหละนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับไทยยูเชียงใหม่นะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้ที่วิกผมสวยไทยยูเชียงใหม่สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือคีโมนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกวิกผมที่สามารถทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มนะฮะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะทรงผมนั้นมันสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีได้นะครับสามารถที่จะไปเลือกได้เลยครับทั้งรูปแบบของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีหลากหลายทรงเลยทีเดียวนะฮะและร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับสบายใจได้เวลาเลือกวิกผมสวยๆจากเรานะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเราเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 นถึง 20:00 นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613นะครับและเข้าไปดูรีวิวสวยๆกันได้เลยนะฮะทางแฟนเพจของเราที่ Hiyu Wix นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปเลือกทรงผมสวยๆกันได้เลยนะครับแล้วปรึกษากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hiyu ครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

าฬิกาชายครับจากโบกี้ไลออนเพลงนี้มาแรงมากนะฮะตอนนี้จะขยับขึ้นไป12ล้านแล้วนะครับเมื่อวานนี้11อยู่เลยวันนี้จะ12อยู่แล้วดูซิว่าเพลงนี้จะไปที่ร้อยล้านหรือเปล่าก็บอกว่ามีโอกาสนะเพราะเป็นเพลงที่จังหวะมันฟังมันร้องง่ายมันฟังติดหูมากๆนะฮะคุณผู้ฟังครับอ่ะพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้านิดนึงนะคุณผู้ฟังฮะล่าสุดเนี่ยแบบมาแล้วนะครับสำหรับป้ายทะเบียนของรถ EV นะฮะที่จะใช้พื้นเป็นสีฟ้านะครับซึ่งก็ไปดูในหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าแหมสีฟ้านี่มันขอเปลี่ยนโทนได้ไหมนะฮะโทนบางทีมันแบบไม่ถูกใจวัยรุ่นซะเลยโทนมันแบบว่ามันไม่ได้เลยประมาณนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามทีนะครับใหม่ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าที่จะจดทะเบียนใหม่หรือซื้อใหม่เนี่ยนะฮะจะได้ป้ายสีฟ้าเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็ตัวหนังสือสีดำนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับอันดับแรกเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในแง่ของกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ก็แล้วแต่นะครับอย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆจะสามารถแยกแยะได้ว่ารถคันไหนเป็นรถ EVรถคันไหนเป็นรถสันดาปแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะได้ใช้อุปกรณ์แล้วก็กระบวนการการระงับเหตุเฉพาะได้นะฮะว่ารถคันนี้รถไฟฟ้านะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพราะบางทีไฟมันลุกโหมแล้วไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรุ่นไหนคันไหนนะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ถูกนะฮะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในอนาคตเขาว่าจะมีการอำนวยความสะดวกในการจัดสรรสิทธิพิเศษครับอย่างเช่นพื้นที่จอดรถ EV นะฮะค่าอัตราถนนพิเศษหรือการเข้าพื้นที่ควบคุมมลพิษหรือว่า Zero Emission Zone นะครับซึ่งโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบฐานข้อมูลซึ่งน่าจะใช้การแบ่งโซนนิ่งเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าว่าสมมติโซนชั้นเมืองชั้นในเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถ EV นี่เข้าได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สร้างมลพิษใดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถสันดาปอาจจะต้องเว้นวันเข้านะฮะอาจจะเป็นวันอังคารพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในอนาคตไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะครับรถ EV ที่จดทะเบียนใหม่ที่เป็นรถ EV ส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับส่วนรถ EV ที่เป็นประเภทรถบริการสาธารณะนะฮะรถใช้งานเฉพาะหน้าเนี่ยจะใช้ป้ายทะเบียนสีเดิมนะฮะตามประเภทรถแต่ว่าจะต้องติดเครื่องหมายพิเศษเพิ่มเติมนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนะฮะรวมไปถึงป้ายประมูลป้ายขาวเดิมนะฮะคือไม่ต้องเปลี่ยนป้ายใหม่แต่ให้ติดเครื่องหมายพิเศษลงบนป้ายเดิมนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน1ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับแล้วก็มีคำถามมาว่าอ้าวถ้าเป็นรถไฮบริดล่ะรถไฮบริดเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทไหนนะฮะจะต้องเปลี่ยนป้ายกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องใช้แบบเดิมอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อ

นุ่นนิวนะฮะเพลงนี้ปักใจครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ดนตรีในแนวแบบไทยเดิมนะฮะที่ปัดทีมนำมาเรียเขาเรียกว่ามาพบกับดนตรีในแนวสมัยใหม่นะฮะมันได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังในยุคหลังๆนะครับในช่วงท้ายนี้นะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับวันนี้ไปพบกับ BYD Seal 6นะฮะขับง่ายคล่องตัวครับช่วยทุกการเดินทางของคุณนั้นประหยัดมากขึ้นจะใกล้หรือจะไกลก็เดินทางได้สบายๆนะครับเที่ยวในเมืองก็สะดวกออกทริปจากจังหวัดก็มั่นใจเพราะทุกจุดหมายสนุกได้ตั้งแต่เริ่มออกตัวครับกับ BYD Seal 6นะครับพาคุณไปได้ทุกที่นะฮะแล้วก็ประหยัดทุกเส้นทางด้วยนะครับอัปเกรด You Every Drive ครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายนะครับแล้วก็ที่สาขาฟางรวมไปถึงสาขาคงสิงห์ด้วย0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

2นะครับจากค็อกเทลฮะเดี๋ยวคงจะต้องเบรกแล้วนะครับผู้ฟังเวลาหมดละนะครับในชั่วโมงหน้าติดตาม Beautiful Sound ต่อพรุ่งนี้เจอกันนะครับในวันหยุดเหมือนเดิมนะฮะช่วงเวลาประมาณ 10:00 ถึงเที่ยงวันนะครับวันนี้มีแฮปปี้มีความสุขมากๆกับการอยู่พักผ่อนของคุณด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากก้อยอรัชพรครับอันนี้คือเลือกฉันก่อนเธอครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านจะหยุดโจมตีหากสหรัฐทำแบบเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับสื่อว่าอิหร่านจะหยุดการโจมตีตราบใดที่สหรัฐทำแบบเดียวกันโดยจุดยืนของอิหร่านยังคงเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันหากสหรัฐยุติการโจมตีอิหร่านก็พร้อมจะยุติปฏิบัติการเช่นกันซึ่งได้มีการส่งสารนี้ผ่านคนกลางไปยังสหรัฐแล้วท่าทีดังกล่าวของอิหร่านมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งพักการโจมตีอิหร่าน3วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาหยุดยิงทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ของสหรัฐดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลา13วันก่อนทรัมป์จะสั่งระงับการโจมตีดังกล่าวซึ่งตลอดช่วง2สัปดาห์ทรัมป์ได้อนุมัติแผนการโจมตีทางทหารเกือบทุกบ่ายและการปฏิบัติการมักจะถูกดำเนินภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นแต่เมื่อวันศุกร์ทรัมป์กลับไม่ได้ลงนามอนุมัติแผนใดๆและได้สั่งการให้กองทัพถอยออกมาแทนอย่างไรก็ตามทรัมป์ส่งสัญญาณว่าขั้นตอนต่อไปอาจขึ้นอยู่กับการเจรจากับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่เบื้องหลังว่าจะสามารถฟื้นฟูความพยายามทางการทูตและนำไปสู่การยุติสงครามได้หรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยอมรับว่าการเจรจาหยุดยิงมีความคืบหน้าและจะดำเนินต่อไปหากสหรัฐไม่โจมตีอิหร่านก่อนอิหร่านก็จะไม่ตอบโต้และอิหร่านกำลังหารือกับโอมานเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซโดยปราศจากการแทรกแซงของสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ตามพยากรณ์อากาศก็บอกว่าน่าจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็อื่นๆนะคะต้อนรับวันหยุดยาวแต่ว่ายังมีแสงแดดอยู่เลยนะคะในช่วงก่อนเที่ยงเล็กน้อยอากาศเริ่มร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดยาวของคุณจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีความสุขสำหรับการพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะวันนี้เราทักทายคุณไปด้วยเสียงร้องของคาร์ลี่ไซมอนกับเพลงโอซูซานานะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็คือเจมส์เทเลอร์กับเพลง You've Got a Friend เป็นเพลงที่เขาแล้วก็แครอนคิงส่วนมากจะเขียนด้วยกันแครอนคิงนะคะที่เพลงนี้ถูกจับคู่กันกับโอซูซานาเนื่องจากว่าทั้งเจมส์เทเลอร์และคาร์ลี่ไซมอนนั้นเป็นอดีตคู่แต่งงานสามีภรรยามีลูกมีเต้าด้วยกัน2คนแล้วก็เลิกร้างกันไปนะคะก่อนหน้านั้นที่จะแต่งงานกับคาร์ลี่ไซมอนเจมส์เทเลอร์ก็ได้มีข่าวเป็นคนรักเงียบๆของนักร้องที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคนเขียนเพลง You've Got a Friend แล้วก็ It's Too Late นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ได้มีข่าวยิ่งใหญ่กว่านั้นดิฉันอ่าน Instagram ไปเมื่อเช้าเปิดหน้าแรกมาก็เจอเรื่องราวของคาร์ลี่ไซมอนได้ออกมาโพสต์นะคะเรื่องราวของตัวเองยาวเหยียดว่าเธอประกาศว่าเป็นพาร์กินสันนะคะนอกเหนือจากนั้นมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเธอบอกว่าบางวันเธอก็เหน็ดเหนื่อยเกินที่จะทำอะไรก็อยู่เงียบๆแล้วบางวันเธอก็สุขสบายดีนะคะก็ทำอะไรที่ตัวเองชอบไปนะคะส่วนเรื่องราวที่จะการแถลงเป็นทางการต่างๆจากแพทย์แถลงหรืออื่นๆนั้นก็คอยติดตามกันต่อไปก็เป็นเรื่องตกใจที่ได้ทราบข่าวแบบนี้จากหน้า Instagram ของคาร์ลี่ไซมอนเองพาร์กินสันอาจจะไม่หายง่ายๆอาจจะเป็นอีกนานแต่ว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างจะต้องมีคนในครอบครัวคอยดูแลสำหรับบางบ้านที่เราเคยเห็นตัวอย่างมาว่ามีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นพาร์กินสันแล้วลูกๆก็ต้องคอยดูแลหลายอย่างส่วนมากจะเห็นข่าวมาจากคนดังๆในฝั่งอเมริกาที่มักจะโพสต์นะคะว่าเป็นอย่างไรเราก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะให้คาร์ลี่ไซมอนเผชิญกับโรคพาร์กินสันอย่างเงียบๆสบายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะการใช้ชีวิตการกินดีอยู่ดีของเราศิลปินนั้นก็อาจจะช่วยให้โรคต่างๆนั้นทุเลาเบาบางลงได้เหมือนอย่างศิลปินดังอีกหลายคนที่ได้จบสิ้นการแสดงนะคะของเข้าไปแล้วก็พักอยู่เงียบๆกับครอบครัวก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นออกมานะคะก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็อยู่ในการรักษาดูแลของแพทย์เอาใจช่วยแล้วก็ขอให้คาร์ลี่ไซมอนมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายสบายในช่วงวัยป่านนี้80กว่าปีแล้วสำหรับคาร์ลี่ไซมอนนะคะก็ขอให้เธอประสบความสุขและทุเลาเบาบางจากการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงจากคู่สามีภรรยานะคะที่ร้องต้นรายการให้คุณได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองคนก็คือคาร์ลี่ไซมอนและเจมส์เทเลอร์จับคู่กันร้องเพลงโด่งดังของ The Every Brothers ในยุค60นั่นก็คือเพลง Devoted to You นั่นเองเป็นเพลงรักที่น่าจะเหมาะกับทั้งคู่เลยนะคะเลือกมาฝากคุณๆในวันที่คาร์ลี่ไซมอนประกาศออกมาว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันนั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยให้คาร์ลี่ไซมอนสุขภาพดีแข็งแรงต่อไปอีกนานๆ นะคะแล้วก็หายจากอาการป่วยนะคะของเธออย่างถาวรนะคะก็ขอให้การรักษาเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในบ้านปลาย80กว่าปีนี้ขอให้มีความสุขแล้วก็ชีวิตมีความสุขแข็งแรงดีนะคะฟังคาร์ลี่ไซมอนแล้วก็อดีตสามีเจมส์เทเลอร์เพลง Devoted to You กู๊ดซองกู๊ดMemory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กสยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้เริ่มต้นที่ Tracy Chapman กับเพลง Fast Car เพลงที่2ค่ะเป็นเพลงของ Susan Vega กับเพลง My Name Is Luca เพลงที่3เป็นเพลงของ Jack Johnson กับเพลง Do You Remember ก็เป็น3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการนะคะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรสุดแล้วแต่ว่าคุณจะกำหนดเครื่องกีดขวางของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นขั้นบันไดของอีกคนหนึ่งก็ได้ขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณทุกท่านค่ะและพรุ่งนี้พบกันใหม่ Beautiful Sound เที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนคนไทยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟื้นคืนสุขภาพคืนชีวิตที่ดีห่างไกลอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำเมานายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคล.เปิดเผยว่าสคล.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเชิญชวนประชาชนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตนเองสำหรับในรายที่ดื่มหนักไม่ใช่เพียงได้พักตับแต่ได้ยืดอายุสมองและอวัยวะอื่นๆที่ถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมทั้งนี้ตลอดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากว่า20ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดจากสถิติบนท้องถนนว่าสามารถช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงจากยอดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีประมาณ 26,000 รายต่อปีในปี2546ลดเหลือประมาณ 17,000 รายต่อปีในปี2568แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังคือ10ต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน 8,000 คนต่อปีจึงยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องเพื่อชวนคนไทยลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นอย่างถาวรนายพรหมมินทร์ยังได้กล่าวเชิญชวนนักดื่มร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาผ่านเว็บไซต์งดเหล้าเข้าพรรษาหรือหากยังกังวลสามารถขอคำปรึกษาการเลิกดื่มได้ฟรีที่สายด่วนเลิกเหล้า1413หรือโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีและลดการสูญเสียจากแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

ามาแล้วรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันอังคาร28กรกฎาคม2569วันที่มีแต่คนบ่นว่ารถเยอะนะคะบอกแล้วนะว่าถึงแม้ตอนเช้ารถราจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวันหยุดทั้งหยุดเรียนหยุดงานกันด้วยคนจะออกบ้านสายๆตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายเส้นทางทั้งเส้นห้วยแก้วเอ่ยหรือว่าจะเป็นถนนสุเทพเนี่ยรถแน่นรถติดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนิมานเทมินนี่ไม่ต้องพูดถึงรถเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็ไปในเส้นทางที่มีรถเยอะก็ฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดกันด้วยเริ่มต้นบ่ายนี้กับ3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะทั้งงานของ Travis McCoy นะ featuring กับ Bruno Mars กับ Lina Maroon 5 Feel We Love และงานของ Arcanas ด้วยนะคะกับ Dust in the Wind นั่นเองคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนค่ะคุณผู้ฟังที่จะมีกิจกรรมพิเศษเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระใหญ่นะคะซึ่งเช้าซึ่งคืนนี้ก็คือคาบเกี่ยวของคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าจะเป็นเป่งปุ๊ดนั่นเองค่ะหลายวัดจะมีกิจกรรมในส่วนของการจัดกิจกรรมเป่งปุ๊ดกันด้วยนะคะที่เชียงใหม่เราที่คนไปเยอะก็คือที่วัดอุปคุตนั่นเองค่ะใครที่มีแผนเดินทางไปบริเวณวัดอุปคุตเชียงใหม่แนะนำเลยนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากจะมีกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรวันเป่งปุ๊ดซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนแล้วก็ผู้ศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนด้วยกันค่ะปีนี้ภายในวัดจะมีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมทำให้ต้องขยายพื้นที่จัดงานออกมายังบริเวณด้านหน้าวัดด้วยตั้งแต่ทางเข้าพุทธสถานเชียงใหม่ผ่านหน้าวัดอุปคุตเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างคลานจนถึงแนวกำแพงวัดระยะทางประมาณ500เมตรนั่นเองค่ะส่งผลให้ปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายตลอดแนวพื้นที่จัดงานตั้งแต่20นาฬิกาถึงตี1กันเลยทีเดียวและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานใส่บาตรเป่งปุ๊ดกันที่วัดอุปคุตก็แนะนำว่าไปจอดรถที่พุทธสถานเนื่องจากว่าพื้นที่จอดรถโดยรอบของวัดเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากๆเลยทีเดียวหรือว่าแนะนำใช้ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะหรือไม่ก็ใส่บาตรเป่งปุ๊ดในวัดใกล้ๆซึ่งวัดไหนที่จะมีกิจกรรมก็จะมีการขึ้นป้องขึ้นป้ายบอกไว้เรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันพระใหญ่ที่คนต้องไปเยอะแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงช่วงบ่ายของเราฟังเพลงสากลในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้สลับกันไปมาระหว่างแดดและก็ความครึ้มแต่ฝนไม่มีเลยนะคะฝนจะมาไหมไม่รู้ลูคัสเพลงนี้ค่ะกับ Good

ชรันเพลงนี้ค่ะคุณนภาเชฟออฟโยก่อนนั้นมีลูคัสกับกู๊ดไทม์นะคะบ่ายโมงกับ30นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวบ่ายโมงครึ่งเลยด้วยมาอยู่นะชั่วโมงนี้ของเราค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวกันด้วยข้าวครัวทำอาหารวันนี้วันหยุดบางร้านบางที่ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองด้วยการทำอาหารอร่อยอร่อยเลยค่ะมีคนได้เลือกหลากหลายมากมายกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวนั่นเองเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนมักจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำ

จำหน่ายตามร้านชั้นนำทั่วไปค่ะมีไอเดียพิเศษในการให้คุณได้ทำอาหารหลายอย่างทีเดียวลองเข้าไปดูอัปเดตกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ3บัวเซิร์ชภาษาอังกฤษนะคะ SAMBUA นั่นเองค่ะ3บัวแนะนำเลยซึ่งตอนนี้เราจะมีไอเดียพิเศษสำหรับคนที่ชอบกินเนยถั่วนะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับวิธีการทำเนยถั่วมัทฉะลองไปทำตามดูค่ะโดยใช้เม็ดถั่วอบอวบจาก3บัวถั่วลอกนั่นเองรับรองว่าอร่อยถูกใจคุณแน่นอนกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะคะเงินจาก The Chainsmokers และ Coldplay ค่ะ Something Just Like This

ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่

0: เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ซิงเกิลล่าสุดของเจนนี่ Blackpink ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของเธอที่เพราะมากๆกับ Love Hangover นั่นเองค่ะได้ Dominic มาฟีเจอริ่งด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมีเชล่าแล้วก็ลิซ่ากับ When I'm With You นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ45นาทีค่ะวันนี้ก็วันหยุดแบบชิลๆสบายๆและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยังหยุดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้2วันค่ะอดใจรอเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนวันพฤหัสบดี30กรกฎาคมนะเปิดในช่วงของปลายเดือนพอดีเลยค่ะไปเที่ยวกลับมานำรถเข้ามาตรวจเช็คกันก่อนที่จะลุยงานกันต่อในช่วงส่งท้ายเดือนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลาเพิ่มคือต้องมาทำงานกันแล้วนะคะ Toyota เชียงใหม่เราหยุดทำการ2วัน28และ29กรกฎาคมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ30กรกฎาคมขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะหลังจากหยุดยาวๆก็นำรถเข้ามาตรวจเช็คกันแล้วก็เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วย Toyota เชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะชอบแบบไหนคันไหนเลือกได้กับส่วนบริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะงานจาก Taylor Swift เพลงนี้กับ Apple Line ค่ะ

งนี้น่าจะเหมาะกับการเต้นมากๆทีเดียวคุณผู้ฟังในวันที่หลายๆคนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนะคะไม่ได้ไปเต้นกับใครเขาก็เต้นอยู่ที่บ้านก็ได้เปิดเพลงนี้ให้ดังๆเต้นไปเลยค่ะสเต็ปแต่ละสเต็ปก็ไม่น่าจะยากเกินไปเอาที่เราไหวอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองกันละกันนะคะงานจากกาสเตโวค่ะเพลงนี้กับบัลลาดานะคะก่อนหน้านั้นมีLady Gaga กับ Bass Drum Hand กันด้วยฟังเพลงคึกๆกันบ้างกันละกันค่ะและแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วส่งท้ายด้วยงานของสาวๆบ้าง Girls Like Me นะคะ ATS Rising และ For Eve ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่ดอลฟินคาดแรงถึงขั้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นศูนย์ติดตามพายุเขตร้อนฟิลิปปินส์ออกประกาศคำเตือนพายุหมุนเขตร้อนระบุว่าพายุโซนร้อนดอลฟินซึ่งเป็นชื่อของโลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแนะนำฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกงตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งนับเป็นพายุลูกที่13ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้แบบจำลองพยากรณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพายุดอลฟินจะทวีกำลังอย่างรวดเร็วในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นในช่วงเย็นวันอังคารจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงการทวีกำลังอย่างรวดเร็วจนมีโอกาสแตะระดับไต้ฝุ่นระดับ5ภายในช่วงวันที่30กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามแม้แบบจำลองจะยังให้ผลแตกต่างกันเกี่ยวกับเส้นทางหลังกลางสัปดาห์แต่ทุกแบบจำลองเห็นตรงกันว่าพายุดอลฟินจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บนบกในช่วงอย่างน้อย5วันข้างหน้าสำหรับเส้นทางของพายุตอนนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง48ชั่วโมงแรกก่อนที่ร่องอากาศระดับบนซึ่งแผ่ลงมาจากชายฝั่งญี่ปุ่นจะกัดเซาะสันความกดอากาศสูงทำให้พายุเริ่มเบนทิศไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือค่อนไปทางเหนือขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากพายุทั้งลมแรงคลื่นพายุซัดฝั่งหรือฝนตกหนักโดยศูนย์พยากรณ์ย้ำว่าพายุดอลฟินยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อพันดินในช่วง 5-7 วันข้างหน้าแม้ว่าจะมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุที่รุนแรงมากก็ตามทั้งนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าหลังจากนั้นพายุจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บนบกหรือไม่จึงควรติดตามการพยากรณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
11: ่ ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and Out.

เรื่องไรก็จะผ่านไปถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีสักอย่างนะคะงั้นจับพระเจ้าเพลงนี้กับต่อให้โลกใจร้ายเราก็ต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยค่ะริสานาริสากับไมค์เดซี่และอีวรันทรกับพบรักนะคะแดดแรงทีเดียวคุณผู้ฟังนึกว่าวันนี้จะไม่เจอแดดสลาแนะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มีความแดดสลับกับความครึ้มๆอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าไม่มีฝนแบบไร้ฝนมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้คนเที่ยวกันเยอะถ้าเกิดว่าฝนตกอาจจะทำให้เกิดปัญหาการเที่ยวได้เพราะว่าฝนตกมานี่ค้าขายก็คงจะบ่นกันแน่นอนค่ะที่สำคัญก็คือร้านรวงต่างๆนานาก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าหยุดกันยาวๆ 3-4 2-3 วันติดต่อกันคนก็จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ21นาทีงานของโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้บ้างไม่ได้ฟังสนานกับนิดหน่อยค่ะ

0: ก็จะให้ทำได้ลงนะคะเหมือนย้อนอดีตย้อนวัยในสไตล์ของเพลงเก่าๆแบบ Forever เลยเพลงนี้นะคะเพอร์พีซกับตกกระจายทำได้ลงค่ะและโจอี้ภูริสิทธิ์กับนิดหน่อยตอนนี้บ่าย2กับ29นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง11ปีของ MG Plymouth นะเราจัดแคมเปญพิเศษสุดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับรถ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth นะลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouthมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนรับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมในการทดลองขับขี่และการฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ที่Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่

0: พันราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
3: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.

รักแท้นั้นมีจริงเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเรามีความรักดีๆแล้วก็ความรักแท้มีจริงแน่นอนงานเก่านิดนึงค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาสข้ามเวลาจาก Violet Voltage นะคะก่อนนั้นมี Alex La กับฟ้าสีจางด้วยคุณผู้ฟังบ่าย2กับ47นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ข่าวเรื่องราวของ HIV ในเชียงใหม่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขบ้านเราแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อมากถึง 23,900 คนนะคะแล้วก็มีนอกระบบที่ไม่ประสงค์ให้ลงข้อมูลอีกเยอะเลยเป็นตัวเลขที่น่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าการตรวจไว้ก็ดีต่อเรานะคะพูดถึง HIVถ้าเกิดเรารู้เร็วดูแลได้เร็วนะคะการตรวจคัดกรอง HIV คือก้าวแรกของการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักค่ะหากคุณมีความเสี่ยงเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันถูกละเมิดทางเพศใช้เข็มยาใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะสัมผัสสารสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากผู้ที่มีผลเลือดที่เราไม่ทราบนะคะคุณผู้ฟังการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆช่วยทำให้เข้าสู่กระบวนการในการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสในการแพร่เชื้อและก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเพราะไม่บริการในการตรวจ HIV ด้วยความเป็นส่วนตัวดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์และการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจด้วยสนใจนะคะรับชุดตรวจได้ฟรีค่ะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนข้อมูลแล้วก็ผลตรวจของท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์นั่นเองค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2187นะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอมาดูแลสุขภาพกันนะคะYeah. Your boy TJ เป็นได้ทุกอย่าง everything ค่ะ That's right

บิลกินเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมิสเตอร์ Everything Everything เป็นได้กับเธอได้ทุกอย่างจริงๆนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามวันนี้วันหยุดจริงๆและเวลาก็ผ่านไปเร็วทีเดียวคุณผู้ฟังแป๊บๆก็จะหมดจริงๆแล้วยังไม่หมดแต่ว่าก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวก็สี่โมงเดี๋ยวก็หมดวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังไปเร็วเหลือเกินแต่วันหยุดยังไม่หยุดนะยังมีแต่วันหยุดยังไม่หมดยังมีให้หยุดกันต่ออีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่นอกเหนือจากการหยุดเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกันบ้างและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต่างๆนานาตามวัดว่าใกล้บ้านคืนนี้ใครสะดวกก็ไปใส่บาตรเป็งพุทธกันได้กับวัดใกล้บ้านกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยกันของแว่นใหญ่ส้มมารี Better Weather ค่ะแอลลี่ด้วยกับข้อความเพลงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้การยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569ที่ www.welfare.mof.go.th หรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
8: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
14: ่10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

วันหยุดทั้งทีบางทีก็ไม่อยากจะทำอะไรมากมายเท่ากับการได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมามันจะมีบ้างเป็นบางวันแต่บางทีนอนมากเกินไปก็ปวดหลังเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังลุกขึ้นมาทำโน้นทำนี่ดีกว่าวัชราวลีกับสวัสดีวันขี้เกียจและงานจาก BB Rage นะคะกับ Happy Birthday มีนและ Just My ค่ะปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กับอีกประมาณ22นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะBilkin และ Purple Peach นะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง

นี่นะคะขอบคุณที่ทิ้งกันสุดท้ายก็ได้กลับมารักตัวเองแล้วก็มาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะขอบคุณที่ทิ้งกันงานจากขนมจีนค่ะก่อนนั้นมีบิวกินและเพอร์พีสกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะใบ3กับอีกประมาณ29นาทีไม่รู้ว่าในตัวเมืองรถจะเยอะไหมแต่ที่เชียงดาวนี่แตกแตนมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบรรยากาศบริเวณถนนต้นยางเชียงดาวบ้านถ้ำตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คึกคักมากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนี่หลั่งไหลเข้าพื้นที่เพื่อแวะถ่ายภาพกับอุโมงค์ต้นยางอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงดาวตลอดทั้งเส้นทางก็จะมีทั้งรถยนต์บ้างหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คยอดนิยมที่ใครๆก็ไปเชียงดาวก็ต้องไปเส้นนี้ซึ่งจะบอกว่าการจอดเนี่ยค่อนข้างอันตรายและหลายคนที่อยากจะได้ภาพสวยๆบางทีก็ต้องหามุมให้ดีกันละกันค่ะเพราะว่าที่เชียงดาวค่อนข้างคึกคักมากๆเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากจุดนี้แล้วก็คือดอยหลวงเชียงดาวนี่แหละอากาศกำลังดีมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เป็นที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่ที่ใครๆก็อยากไปก็คือที่เชียงดาวแต่ใครที่เที่ยวในตัวเมืองก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องเลี่ยงบางเส้นทางที่รถเยอะนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ค่ะใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณกลับมาจากการเที่ยวก็อย่าลืมนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันค่ะและต้องการรถคันไหนแบบไหน Toyota เชียงใหม่เราก็ยินดีให้บริการเสมอเจอกันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเปิดทำการปกติทั้ง6สาขาเหมือนเดิมนะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยเจอกันที่6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะโอบนิธิและเลดี้ปลางไม่อยากรักคนอื่นแล้ว

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

I'm in love ค่ะคุณผู้ฟังเสียงของนาชานะคะเพลงช้าๆฟังเบาๆแล้วก็พอด้วยก่อนในนั้นมีงานของแคสค่ะกับ Beautiful จากเพลงประกอบซีรีส์กับลีนั่นเองนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังบ่าย3กับ45นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะพูดถึงในส่วนของญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นอกเหนือจากการเจอความร้อนเป็นคลื่นความร้อนมากๆแล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแผ่นดินไหวแรงทีเดียวนะแผ่นดินไหวของวันนี้18กรกฎาคมเมื่อเวลาของญี่ปุ่นก็คือ16นาฬิกา27นาทีส่วนเวลาบ้านเราอยู่ที่ประมาณ14นาฬิกา27นาทีช่วงเมื่อกี้นี่เองค่ะมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่ของจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นลึกประมาณ10กิโลเมตรซึ่งวัดความรุนแรงสูงสุดระดับ7มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของสึนามิกันด้วยค่ะเท่าที่ดูนี้ค่อนข้างไหวแรงมีข้าวของล้มระเนระนาดปกตินี้จะไม่ขนาดนี้แต่นี่คือหนีกันแบบหนีกันมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในห้างต่างๆนานาก็แอบกลัวแม้เขาจะมีการรองรับเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่ามันค่อนข้างแรงมากในรอบนี้นั่นเองรอติดตามข่าวสารและส่งแรงใจไปญี่ปุ่นด้วยกันละกันนะคะขยับจังหวะนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะง่วงเอา Twice เพลงนี้ I Can't Stop Me

พิงค่ะคุณน้ำฟัง As If It's Your Last นะคะก่อนหน้านั้นมีเทียร่ากับ TTL Time To Love เพลงเก่านิดนึงแล้วก็รวมไปถึงทวายด้วยกับ I Can't Stop Me และตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นไปพร้อมกับ Big Bang กับ Bang Bang Bang เพลงนี้เหมาะกับการเต้นมากๆโดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกนะคะทุกเวทีน่าจะต้องมีเพลงนี้แหละนะคะจังหวะเขาได้เจอกัน 17:00 นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวัคซีนอีโบลาเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประกาศว่าอาสาสมัครรายแรกได้รับวัคซีนต้นแบบฉัดออกซ1 BDVV ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโยในการทดลองกับมนุษย์ครั้งแรกของโลกวัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มวิจัยวัคซีนออกซฟอร์ดและสถาบันวิทยาศาสตร์โรคระบาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยโดยคณะนักวิจัยจะเดินหน้ารับสมัครและฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครเพิ่มเติมในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าพร้อมติดตามผลเพื่อประเมินความปลอดภัยภูมิคุ้มกันวัคซีนต้นแบบนี้สามารถพัฒนาจากแนวคิดสู่การทดลองทางคลินิกได้ภายในเวลาเพียง8สัปดาห์ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ผลิตชีวคัณฑ์เพื่อการทดลองทางคลินิกของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียและพันธมิตรอื่นๆและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด CEP ภายใต้โครงการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโยมูลค่า 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว282ล้านบาทหากผลการทดลองระยะเริ่มต้นเป็นที่น่าพอใจกลุ่มพันธมิตรจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียต่อไปเพื่อสนับสนุนการทดลองทางคลินิกสุดท้ายและจัดทำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาตใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินหรือการขึ้นทะเบียนใช้งานอย่างเป็นทางการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่

0: 0823-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: ำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
5: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซา
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะวันนี้คาดว่าฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่มฮอดอมก๋อยแม่อายกัลยาณิวัฒนาและฝางค่ะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้แต่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามข่าวสาร Mass FM พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทางTikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ฏิเสธสิ่งงมงายโดยหันเข้าหาความเป็นจริงความคิดวิทยาศาสตร์จะคิดและทำอย่างมีพื้นฐานรองรับซึ่งมองเห็นได้ถึงผลสำเร็จที่จะตามมาความคิดวิทยาศาสตร์สร้างโลกให้สิวิไลและสร้างคนให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเป็นเช่นนี้แต่ความคิดที่เชื่อถือโชคลางฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังมีบทบาทครอบงำผู้คนจำนวนมากในทุกวันนี
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่0532407452407452

0: 177และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
1: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำเรื่องของการเลือกเครื่องเขียนให้เหมาะกับการใช้งานจากร้านเครื่องเขียนสมุดลานนาขอแนะนำนะคะปากกาควรจะเลือกปากกาที่เขียนลื่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะเช่นปากกาหมึกเจลสมุดก็ควรจะเลือกที่มีกระดาษหนาไม่ซึมหมึกเพื่อการเขียนที่สะดวกส่วนที่จัดระเบียบเช่นแฟ้มเอกสารหรือกล่องเก็บเครื่องเขียนก็จะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นสมุดลานนาสาขามีโชคพลาซ่าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดบริการทุกวันค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: หรือห้องกินเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ด้วยความมีลักษณะเฉพาะจึงสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นจิ้นลาบแกงอ่อมไส้อั่วแคบหมูจิ้นปิ้งน้ำพริกหนุ่มยำจิ้นไก่แกงแคซึ่งคนเมืองจะทานอาหารกันแบบง่ายๆโดยนำส่วนผสมวัตถุดิบจากท้องทุ่งท้องนาเช่นปูปลาหอยกุ้งกบเขียดส่วนผักก็เป็นผักพื้นบ้านเช่นผักเฮือดผักจุ่มผักขี้หูดตลอดจนถึงผักริมรั้วเช่นกระถินผักตำลึงผักปังส่วนวิธีการปรุงอาหารของคนเมืองมีหลากหลายเช่นแกงต้มนึ่งยำป่ามปิ้งแอบอบอ่อมอกอ่องเจียวจืนจี่ซ่าลาบอั่วหลามและคั่ว
3: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่
3: นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้27กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569นอกจากนี้ยังมีพิธีถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ Big Cleaning Day โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณวัดศรีดอนชัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณวัดศรีดอนชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมค่ะ

ลาที่คุณดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีเคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งใดที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความสุขซึ่งสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อนั้นมักจะมีคุณลักษณะหรือว่าเหตุการณ์ที่แสนวิเศษแต่ในชีวิตจริงข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือว่าน่าพิศวงแต่อย่างใดแต่ถึงกระนั้นนะคะข้อแตกต่างนี้ก็ยังมีความสำคัญซึ่งข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของความสำเร็จเลยก็คือความมีสติรู้ผิดรู้ชอบคนที่จัดการกับสิ่งต่างๆด้วยความเป็นระเบียบมีสามัญสำนึกมีความสอดคล้องกลมกลืนและวิริยะอุตสาหะมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดค่ะและจากการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านธุรกิจพบว่าความมีสติรู้ผิดรู้ชอบของพนักงานนั้นมีผลต่อการพยากรณ์ความพึงพอใจของนายจ้างมากกว่าสติปัญญาของพนักงานถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะ

0: พูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยังที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness

0: มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความอุดมสมบูรณ์สงบร่มเย็นของประเทศไทยทรงหลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวรวมพลังไทยเพื่อพัฒนาไทยในทุกๆด้านนำพาบ้านเมืองปวงชนชาวไทยสู่ความอยู่ดีกินดีเปี่ยมด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศให้คงอยู่ดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้อนาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินไทยทรงเคียงข้างประชาหวังดังภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจึงเป็นภาพอันน่าประทับใจความจงรักภักดีและความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยจึงปรากฏให้เห็นตลอดกาล
1: Mass FM
2: Mass FM

0: เรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ74พรรษาเมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่นำโดยอาจารย์วารีภัทรวณิชผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวารีเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
3: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
1: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: านผู้ฟังคะวันนี้ฟอร์บีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะตามไปที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: มีจงให้หากอยากได้จงทำก่อนยึดมากเป็นทุกข์มากยึดน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดทุกข์ก็ไม่มี When you have, give. If you want something, do it first. Attachment brings much suffering. Attachment less brings little suffering. No attachment at all brings no suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่ 0.01 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568 1. สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานบริการผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3. สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 5. สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรืองานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งเหตุสอบถามขอความช่วยเหลือโทร191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

หยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าและคุณฟังอีกหนึ่งเพลงเก่าๆของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั่นเองนะคะก่อนในนั้นมีเก็บตะวันใจที่พลังกูลด้วยกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นกับวันอังคาร 28 กรกฎาคม2569วันหยุดแรกของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้จะบางคนหยุดมาตั้งแต่เมื่อวานบางคนยิ่งกว่านั้นคือหยุดมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วค่ะก็ลากันเพิ่มบ้างอะไรบ้างจะได้มีวันหยุดยาวๆเป็นลองวีคเอนด์กันก็ได้ข่าวว่าเชียงใหม่หลายจุดเลยทีเดียวที่รถแน่นมากๆเส้นคันคลองนี้ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังการจราจรบนถนนคันคลองแยกต้นพยอมเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายหลายเส้นทางที่รถดาวเริ่มนั่นกันละด้วยฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังและอุบัติเหตุก็เยอะอีกต่างหากด้วยนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์สำหรับหลายท่านที่อาจจะกำลัง on the way กันอยู่ขับรถกันอยู่ก็ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะวิทยาโกมารกุลนครไม่คิดไฟกระดอกทานตะวันค่ะ

การในคนฟังหรือว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องหลักๆก็คือแอมสาวรักเลียลาบุตรนะได้เสียงของมาช่ามาฟีเจอริ่งในตอนท้ายกระดวงตะวันเพลงนี้นะคะวิทยาโกมารคุณนครไม่ขีดไฟกระดอกทานตะวันค่ะ 17:27 นแล้วเชียงใหม่รีเดียวค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยด้วย All New Expander Cross SUV ซึ่งเป็นรถครอบครัวที่พร้อมให้คุณได้เดินทางกับครอบครัวอย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทุกวันหรือว่าจะเป็นทริปสุดพิเศษสำหรับคนที่คุณรักค่ะ All New Expander Cross HEV พร้อมในทุกเส้นทางมั่นใจและคุ้มค่ากว่าเดิมนะคะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดจากเราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,672 บาทต่อเดือนหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะคะขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแวะไปเทสไดไปเจอกันได้วันนี้หยุดทำการ1วันพรุ่งนี้เปิดปกติแล้วนะคะสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ

สู่แสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นๆของเรามาถึงงานเก่าๆบ้างคุณผู้ฟังนัดมีเรียกับฟ้ากับตะวันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 22:00 น.

0: ร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ิมได้ไปแล้วได้ไม่มีคนนั้นอยู่แล้วนะคะชื่อเพลงนี้ก็คือไม่มีฉันคนนั้นอีกแล้วงานเก่าของโฟร์ดค่ะนิรมนจิเรจิวังกูลก่อนนั้นมีปานธนพรกับสองกายหัวใจเดียวด้วย17:44แดดไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะเวลานี้นะไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เชียงใหม่เราโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือมีประกาศเตือนว่าฝนจะตกหนักมากๆเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ตกโซนไหนบ้างนะเท่าที่ดูคือตอนนี้แอปพลิเคชันวินดี้ก็ไม่ค่อยจะชัวร์เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่านี่แหละคลื้มๆมาแล้วนะคะก็รอลุ้นกันไปว่าคืนนี้เราจะได้เจอได้ทักทายฝนกันหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่กันด้วยค่ะใครที่อยากจะได้ความมั่นใจเวลาอยากจะแต่งตัวสวยๆออกงานต่างๆนานาใครๆก็อยากจะดูดีกันใช่ไหมคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมเคมีบำบัดค่ะผมบางแล้วก็รวมไปถึงผมงอกด้วยปิดผมได้ดีมากๆไม่ต้องทำไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าร้านเลยนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมใส่แล้วดูดีไม่ร้อนใส่ง่ายด้วยค่ะเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองไม่ให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะคะสามารถที่จะแวะไปลองสวมปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำจากเราได้ค่ะใส่ให้พอดีใส่ให้ดูดีเลือกได้กว่าร้อยแบบเลยทีเดียวกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังงานเก่าของมิลวรรณมาลีดูแลแทนฉันค่ะ

ยุคที่ไว้ใจกันยากนะคะจะแลดูไม่ค่อยจะมั่นใจจะยังไงบอกรักกันแบบนี้จะโอเคไหมจะจริงหรือเปล่านะคะพลพลและลานาสัญญากาสลองค่ะเป็นเพลงคู่ที่น่าฟังมากๆมาริวันจิมิน่าก่อนในนั้นด้วยกับฝากดูแลแทนฉัน 17:54 ค่ะคุณฟังได้เวลาเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันแล้วด้วยค่ะกับคุณส่งท้ายด้วยนะคะเย็นนี้อยากจะพักเข้าครัวพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะอากาศสบายๆมากินอาหารทะเลอร่อยๆแล้วก็มีอาหารไทยให้คุณได้เลือกกันด้วยมากมายหลากหลายเมนูที่พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูกุ้งหอยปูปลามากันครบอยากทานอะไรสั่งได้รอไม่นานด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวหรือมันจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะกุ้งเหยียบน้ำนะคะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบอุ่นเส้นปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะแล้วมีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองด้วยเนื้อปูหล่นนะคะแล้วก็มีอื่นๆมากมายทั้งยำสาวท่าจีนนะคะไก่ย่างชมจันทร์และอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็น 17:00 น.ถึง 23:00 น.นั่งทานข้าวกับครอบครัวนัดปาร์ตี้เบาๆกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าจะฟังเพลงสบายๆแค่นี้ก็มีความสุขง่ายๆแล้วค่ะอย่าลืมแวะไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยร้านเปิดทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0635251719 0635251719และดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแม้จะเป็นวันหยุดพรุ่งนี้เช้าจะแวะไปวัดก่อนแล้วก็กลับมาจัดรายการทันแน่นอนค่ะเพราะว่าจัดรายการพรุ่งนี้การนาฬิกาเวลาเดิมเดี๋ยวเจอกันกันแล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนไปที่ไหนคนเยอะมากๆขอเป็นเจ้าบ้านที่ดีขอเป็นคนเชียงใหม่ที่นั่งทำงานเปิดเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนคุณฟังจิตดีค่ะนะคะส่วนใครที่เที่ยวก็เที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเสียดายส่งท้ายเจอกันพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากล Radio Twilight

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening.

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร
2: 053-299-898 Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6600

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถเย็นวันนี้หรืออาจจะไม่ได้ขับรถก็ได้วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดอยู่บ้านกันแง่เลยนะฮะอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะวันนี้ทานอาหารด้วยกันวันหยุดอย่างนี้หยุดกี่วันในวันนี้พรุ่งนี้มะรืน3วันอย่างน้อยสุกยาวก็ถึงเสาร์อาทิตย์อีกทีก็หลายวันเลยทีเดียวนะฮะแบ่งเวลาแบ่งเผื่อไปด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายๆหมดแรงซะก่อนหยุดนานเกินไประวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเย็นวันนี้นะครับกับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยและ 92.0 นะครับขอบคุณชาบุกุทั้ง6สาขานะครับไปอิ่มอร่อยกันได้เลยวันหยุดนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากทำอะไรทานที่บ้านผมแนะนำไปทานชาบุกุกันนะฮะรับประกันเลยว่าคุณจะถูกใจอร่อยแล้วก็ราคานี่หน่อมแนมมากนะฮะสบายใจได้เลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆอันนี้เน้นเลยนะลองดูแล้วกันการบริการที่คุณจะต้องประทับใจและเมนูที่แสนอร่อยน้ำซุปเป็นต้อง8แบบแค่คุณเลือกชิมก็ยังไม่ครบเลยนะฮะลองไปดูที่นี่เราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเชิญได้ที่ชาบุกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็คืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town ก่อนที่จะหยุดยาวกัน 2-3 วัน2วันนะฉะนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี่ Warm Up เขาหยุดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไร ปิดแมตช์กันแล้วกันนะฮะส่งท้ายกันคืนนี้เจอกันได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 กับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงวันหยุดนะครับวันนี้ก็ผมดูในโซเชียลมีเดียนะก็เห็นมีนักท่องเที่ยวเยอะทีเดียวนะฮะแถวๆเชียงดาวนี่ FC เพียบเลยนะผมว่าแถวๆดอยสะเก็ดหรือว่าจะเป็นย่านแม่กำปองยอดฮิตนี่ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วฮะรอบๆเชียงใหม่นี่นักท่องเที่ยวเยอะแยะทีเดียวนะฮะขับรถฟังเพลงกันไปกันแล้วกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ถ้าอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนะฮะคุณผู้ฟัง3วันนี้เต็มๆเลยทีเดียวนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ฝนตกหาอะไรทำทานที่บ้านเปลี่ยนบรรยากาศลองทำเมนูที่เราอยากทานดูสักครั้งนึงนะฮะอย่างดีก็ครั้งแรกไม่อร่อยหรอก ลองดูก่อนถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่เกิน 2-3 ครั้งฝีมือเข้าที่ทีนี้อร่อยทีนี้ล่ะคุณจะรู้สึกแบบสนุกมากในการทำกับข้าวอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ช่วงที่ว่างๆมีอะไรทำก็คุณฟังอยากปลูกต้นไม้หน้านี้ปลูกต้นไม้ง่ายฝนมันตกบ่อยๆนะฮะก็หาอะไรสวยๆงามๆดิพอหน้าหนาวมันก็สวยพอดีเลยอันนี้หาเรื่องให้คุณผู้ฟังหากิจกรรมทำในช่วงวันหยุดนะครับจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวดีกว่าไปผิดหัวกันทะเลาะอีกแล้วหาอะไรทานคำนี้ให้อร่อยทุกคนนะครับ Radio Twilight

0: เรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์วันสต็อปเซอร์วิสความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์053400677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยื่งเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ทุ่มหนึ่งแล้วนะผมต้องลาคุณฟังแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมาพรุ่งนี้กลับมาเป็นเพื่อนฟังรายการด้วยกันใหม่เหมือนเดิมนะครับคำนี้หลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
2: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
7: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายดิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเปิดเผยถึงความคืบหน้า การตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้

0: อกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 ง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ

0: ามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญ และทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปร.นะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปร.ครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่

0: คะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่น

0: ยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้ พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เอง ก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
4: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนะตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก ากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทินเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุค โอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะและก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่ม งานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก
2: ่ Refresh Refill the Music
3: Changmai Radio Professional
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้คืนวันที่28กรกฎาคม2569เป็นคืนวันหยุดสุดไม่ใช่วันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเนื่องในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังหยุดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเดี๋ยวคืนนี้เห็นว่าจะมีการเวียนเทียนนะครับก็เป็นพุทธบูชาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่สำหรับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันตามเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผู้ฟังทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กผมธีรพันธ์นะครับจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มกับรายการทอล์กแนววาไรตี้เอาทุกอย่างเอามายำใหญ่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวหลายท่านบอกพัมเป็นสลัดและท่านบอกยำใหญ่หลายท่านบอกตำมั่วนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รสชาติของแต่ละวันว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราเอามาคุยกันก็แล้วกันนะครับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ทางระบบออนไลน์ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ติดตามได้ด้วยนะครับรวมถึงหลังจากสิ้นวันนะครับหลังจากรายการสดจบไปแล้วก็จะตัดเอาช่วงไฮไลท์ที่น่าสนใจเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับช่วงเชียงใหม่ Talk ก็แน่นอนฮะยังเป็นเรื่องของข่าวสารประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบต่างๆช่วง Variety Talk อัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเอามารวมไว้ในช่วงที่2นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์แล้วนะครับอยู่ในห้องแล้วนะครับคุณจูสวัสดีครับบอกตอนเย็นฝนตกพรำๆหายร้อนได้หน่อยฮะใช่ครับอันนี้ชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับตอนนี้ยังตกอยู่นะพ็อกแป๊กพ็อกแป๊กคุณแก้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีคุณนิวเทลครับบอสผมนะครับสวัสดีวันที่แดดร้อนแรงครับพี่กลางวันร้อนจริงๆคุณเอกลินสวัสดีครับแฟนรายการประจำหลังพายับตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าครับเอกลินรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับจะได้บอกเล่า90กันนะครับเอาละครับคุณฟังเดี๋ยวพักเบรกครู่นึงอยู่กับผู้สนับสนุนรายการแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ในกันในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมความภูมิใจของชาวล้านนาก
0: ับอัมรายละเอียดและรอห้องพักที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังทักทายเพิ่มเติมนะครับคุณเพิ่มพูนนนพีฮะสวัสดีนะครับคุณเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอคุณชอบนะแต่เอื้อมไม่ถึงคุณพี่สมจิตเชียงใหม่ครับสวัสดีเจ้าคุณบีแฮปปี้ครับกูดีเวนิ่งครับผมสวัสดีนะครับคุณอัศวินสวัสดีครับสวัสดีไอ้อุ้มครับไอ้อุ้มสวัสดีนะครับคุณ99สวัสดีนะครับคุณติ๊กแอนนิ่มสวัสดีครับนะครับฝากคุณฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ด้วยนะครับฝากแชร์ไลค์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารกันได้เยอะๆจะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณตันไม้ทักไปแล้วนะครับคุณเอกลินบอกหลังมอพายัพไม่มีฝนเลยอุณหภูมิ31องศาร้อนมากเหมืองแก้วแม่ริมตรงที่ห้องส่งอยู่ตอนนี้นะครับบ้านพักผมด้วยเนี่ยก็ตกมาช่วงเย็นนะกลางวันก็ไม่ตกกลางวันก็ร้อนนะครับแล้วก็ตกมาช่วงประมาณสัก5โมงนิดๆแต่ก็ไม่ได้ตกหนักแต่ตกเรื่อยๆฮะตกเรื่อยๆ พอหนาเม็ดอยู่ในช่วงแรกหลังๆมันก็ตกพรำๆตอนนี้ก็ยังตกอยู่ก็ทำให้บ้านเราก็เรียกต้นไม้ต้นตอกนะก็ชุ่มฉ่ำกันนะครับก็คลายร้อนไปเยอะก็ว่ากันไปตามฤดูกาลนะครับคุณผู้ฟังว่ากันไปตามนั้นนะครับในห้างเช้าดิสเดย์สวัสดีครับไปเที่ยวทะเลสนุกไหมครับในห้างนะครับไปเที่ยวโน่นภูเก็ตโน่นเลยครับโอ้อิจฉาจังเลยคนได้ไปเที่ยวนะครับคุณ KAP สวัสดีครับคุณทนายป๊อปมันสวัสดีครับคุณจิรวัฒน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่10แจ้งมาชัดเจนเลยว่าช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งก็เกือบทั่วประเทศอ่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับมันจะเป็นเครื่องของร่องมรสุมเนาะลงรายละเอียดกันเลยก็แล้วกัน28กรกฎาคมนี้เน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนะครับก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดพรุ่งนี้ครับเอาวันนี้ฮะวันนี้ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับคือภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอุดรธานีสกลนครนะครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษภาคกลางครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตอันนี้เฉพาะวันนี้นะแจ้งเตือนกันมาวันนี้นะครับคุณ MKV สวัสดีครับคุณทับทิมสวัสดีนะครับก็นายคุณอัศวินคุณเฮชอ๋อ Happy Birthday โอเคเข้าใจละวันที่29นะครับพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดอันนี้ที่ผมแบ่งไว้นี่คืออันแรกเนี่ยนะครับคือสีแดงโซนสีคือตกหนักมากตรงหลังอันนี้นะครับหนองบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตโซนที่ตกหนาแน่นแต่ไม่ถึงกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคอีสานก็เลยอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังนะครับเนี่ยคือจังหวัดประจวบนี่ผมเคยคิดนะคุณฟังเชื่อไหมว่าผมเคยคิดว่าอยากไปอยู่ที่หัวหินเขาบอกว่าความวุ่นวายน้อยมากแล้วก็อากาศดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับอันนี้คือคิดไว้เมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับอยากไปอยู่ไม่รู้จะต่างจากเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่เป็นดอยเนาะประจวบนี่เขาเป็นลงใต้ไปเลยนะครับเป็นทะเลไปเลยนะครับก็เฝ้าระวังนะครับตามที่เขาแจ้งในส่วนของ สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงสภาพอากาศคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับเมื่อวันนี้ครับตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งในเวลาบ้านเราไปอยู่หัวหินไปทำงานอะไรอย่างนะครับไปเก็บหอย ไปอยู่หัวหินไปทำงานอะไรอย่างก็เนี่ยก็ไปจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยจัดออนไลน์อย่างเงี้ยครับใช่ไหมหาสปอนเซอร์เอานะครับเก็บหอยนะครับคุณเอกลินบอกตอนแรกเกือบได้ไปมันอยู่ปากน้ำปราณประจวบแล้วครับพี่นะครับปากน้ำปราณกับปราณบุรีนี่คนละที่ใช่ไหมคุณเอกลินผมไม่ทราบนะแต่ได้ข่าวว่าปราณบุรีเนี่ยสับปะรดอร่อยมาก สับปะรดอร่อยที่รู้ขึ้นมาสมัยก่อนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแล้วว่าที่นี่สับปะรดอร่อยคือมีพี่ชายที่สนิทกันมากท่านนึงครับตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บังคับการนะครับพันตำรวจเอกชูวิทย์กองแก้วขออนุญาตเอ่ยนามเป็นรองผู้การอยู่แพร่หรือลำปางเนี่ยใจไม่ได้เจอกันนานนะครับครับท่านไปเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้แล้วก็สอบเข้าไปที่โรงเรียนในเหล่าของในร้อยตำรวจเนาะคือผมก็ผูกพันกับตำรวจเพราะว่าพี่ป๊อปกับผมเนี่ยก็อยู่ในแฟดตำรวจมาด้วยกันก็โตมาด้วยกันคือคุณพ่อก็เป็นตำรวจทั้งคู่เป็นเด็กในแฟดนะแกไปฝึกภาคสนามเลยอะไรไม่รู้ก็เขียนจดหมายตอนนั้นสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือไม่มีอีเมลยังไม่มีก็สนิทกันมากถึงเขียนจดหมายคุยกันตลอดพี่เป็นไงบ้างงี้นะครับผมบอกตอนนี้มาฝึกภาคสนามที่ปานบุรีหนักหนาสาหัสเหนื่อยยังไงก็หายเหนื่อยได้เพราะอะไรสับปะรดโคตรอร่อยสับปะรดโคตรอร่อยคุณอัศวินก็รู้จักพี่ป๊อปตอนนี้พี่ป๊อปเป็นรองผู้บังคับการพันยศพันตำรวจเอกผมจำไม่ได้ว่าอยู่ลำปางหรือแพร่น่าจะแพร่มั้งเป็นรองผู้การนะครับรอจ่อๆไม่รู้ว่าก่อนเกษียณนี่จะทันได้ขึ้นพลตีไหมจะได้พันตำรวจตีไหมจะได้เป็นผู้การหรือเปล่าก่อนเกษียณต้องรอลุ้นอะกลับมาอยู่เรื่องนี้นะครับที่ญี่ปุ่นครับรู้ฟังบ่ายสองโมงครึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดตามระดับริกเตอร์นะครับอยู่ที่ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะนะครับเขตอามาคุสะอาชิกิตะนี่ผมใช้ภาษาญี่ปุ่นนะที่สำคัญครับคุณฟังมันเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเพราะว่าความลึกมันแค่7กิโลเมตรความลึกมันแค่7กิโลเมตรแล้วเขาส่งภาพวิดีโอโพสต์เข้ามาในโซเชียลความสั่นสะเทือนของบ้านเมืองเขาโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับไล่ลงมานะระดับ7 6 5ก็กระจายกันไปนะครับกระจายกันไปแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aftershock หรือว่าเรื่องของสึนามิตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่เพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนของเขานะครับเรื่องของความเสียหายเขาว่ากันไปก็ต้องซ่อมแซมกันไปนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขานี่อยู่ในเขตที่มันจะเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับมีภูเขาไฟด้วยมีแผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักนะครับทางคิวชูนี่ขาดเลยนะครับทางยกระดับรถไฟนะครับหยุดให้บริการบางจุดนะฮะนะคุยเรื่องอากาศก็คุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภัยธรรมชาติจริงๆนะครับอ่ะพูดถึงภัยธรรมชาติกลับมาดูบ้านเราไม่ใช่กลับมาดูบ้านเรากลับมาดูเรื่องของใช่ตัวจริงคุณฟังครับมีบทความหนึ่งที่โพสต์ลงในโซเชียลผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกกังวลแล้วเป็นห่วงคือมีความกังวลใจบอกว่าประเทศเราบ้านเราประเทศไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะเคมีพิษของคนอื่นเพื่อแลกกับตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดข้อมูลเจาะลึกสิ่งแวดล้อมเผยความเป็นจริงที่น่าสะพรึงเกี่ยวกับต้นทุนที่คนไทยจะต้องแบกรับนะครับจากการปล่อยให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาทำลายธรรมชาติในพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองมีการตั้งเรื่องนี้ว่านี่ครั้งนี้อาจจะเป็นระเบิดเวลาด้านสาธารณสุขที่กำลังจะระเบิดใส่หน้าคนไทยในอีก 7-15 ปีข้างหน้าก็คือปี2576ถึงปี2584จากรายงานของกรมควบคุมโรคบ้านเรานะครับพบว่ารอบๆพื้นที่อุตสาหกรรม EEC นั้นมีสารก่อมะเร็งร้ายปนเปื้อนในอากาศและน้ำใต้ดินเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากทั้งไวนิลคลอไรด์สารก่อมะเร็งชนิดหายากไตรโคโลทิลีนเชื่อมโยงกับมะเร็งไตคาร์บอนเทตราคลอไรด์และไดโคโลทีนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ครับอย่างชัดเจน สารพวกนี้มันจะสมเงียบๆนะคุณผู้ฟังวันนี้มันไม่แสดงอาการหรอกแต่ลูกเราครับ แล้วก็คนในพื้นที่นี้ต้องรับก็เรียกว่ารับผลกรรมครั้งนี้นะครับรับผลกรรมกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็โรคทางเดินหายใจเรื้อรังในอนาคตที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือในอีก10ปีข้างหน้าครับถ้าระบบสาธารณสุขไทยจะต้องแบกรับผู้ป่วยมะเร็งจากสารพิษเหล่านี้ขึ้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่หมื่นรายนะเงินก็ประมาณพันภาษีของพวกเรานั้นจะต้องถูกผลาญไปกับค่ารักษาหมื่นรายนี้สูงถึง 20,000 ถึง 50,000 ล้านบาทถ้าค่ารักษามะเร็งหัวละ 200,000 ถึง 500,000 บาทนะหมายถึงว่าในอีก10ปีข้างหน้าถ้าค่ารักษามะเร็งยังอยู่ในเรทนี้อยู่เตรียมเงินไว้เลยประมาณ 50,000 ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมความล่มจมในครอบครัวที่จะต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเสาหลักของบ้านนะครับตัวอย่างอยู่ที่กิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโรงงานทุนสีเทานั้นปล่อยกากแคดเมียมแล้วก็สารอันตรายรั่วไหลปนเปื้อนลงในดินนะครับแล้วก็บ่อน้ำทิ้งรอบๆงานปล่อยลงอย่างนั้นต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหน้าตาเฉยอย่างนั้นนะครับอีสารแคดเมียมเนี่ยครับผู้ฟังมันทำลายทั้งไตทั้งกระดูกแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ขับออกไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วเข้าไปเลยต้องกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรังไปตลอดชีวิตคือกลุ่มคนจีนเนี่ยมาตักตวงเงินเข้ากระเป๋าเสร็จก็หอบเงินกลับประเทศครับทิ้งปล่อยทิ้งโรงงานไว้ทิ้งซากมะเร็งแล้วก็กากสารพิษให้คนไทยนั้นเป็นผู้รับชะตากรรมต่อไปนี่อีก10ปีข้างหน้าดูแล้วฟังดูแล้วน่ากลัวมากไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของระบบออนไลน์เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประเทศโรมาเนียนั้นเจอเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศหลังจากที่หน่วยงานทะเบียนที่ดินและก็สังหาริมทรัพย์แห่งชาติหรือว่า ANCPI ถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Byte Bridge เจาะระบบครับโดยใช้บัญชีที่ขโมยมาแอบเข้าไปในระบบของหน่วยงานแล้วก็สำรวจโครงสร้างระบบอย่างละเอียดพอแฮกเกอร์พยายามเรียกค่าแล้วทางหน่วยงานนั้นไม่ยอมจ่ายแฮกเกอร์ก็ทำการลบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินทั่วประเทศพร้อมทั้งพยายามทำข้อมูลสำรองทั้งหมดส่งผลให้ระบบงานหลักระบบสารสนเทศและก็เซิร์ฟเวอร์อีเมลของหน่วยงานรัฐนั้นออฟไลน์ทันทีความเสียหายครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเลยนะครับเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศนั้นต้องหยุดชะงักไปนานหลายสัปดาห์ประชาชนไม่สามารถขอเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าตรวจสอบข้อมูลที่ดินได้เลยในขณะที่ทนายความและก็ธนาคารนั้นไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขายหรือจดจำนองใหม่ได้ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและก็การถือครองอสังหาริมทรัพย์ต้องหยุดลงแทบทั้งหมดคุณฟังครับโรมาเนียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ถูกโจมตีระบบดิจิตอลของภาครัฐในช่วง3ปีที่ผ่านมาหน่วยงานทะเบียนและก็ฐานข้อมูลสำคัญของรัฐบาลในหลายประเทศเคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์มาแล้วครับยกตัวอย่างเช่นที่สโลวาเกียหน่วยงานทะเบียนที่ดินของประเทศนั้นถูกแฮกเกอร์โจมตีด้วยมัลแวร์ค่าถ่ายครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบรัฐบาลแล้วก็ล็อกข้อมูลสำคัญทำให้บริการออนไลน์ทั้งหมดนั้น ใช้งานไม่ได้และสำนักงานทะเบียนที่ดินทั่วประเทศต้องหยุดให้บริการที่โปแลนด์ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ PESEL ถูกโจมตีแบบ DDoS จนบริการดิจิทัลของรัฐเช่นระบบยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นภาษีออนไลน์ใช้งานติดขัดถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลสำคัญรั่วไหลแต่เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าฐานข้อมูลของรัฐกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของแฮกเกอร์ครับเหตุการณ์นี้ เป็นเคสตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าเมื่อข้อมูลสำคัญของรัฐนั้นถูกเปลี่ยนมาอยู่ในระบบดิจิทัลการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างได้โรมาเนียเขารับมือเหตุการณ์นี้อย่างไรอันนี้น่าสนใจและก็สำคัญถึงแม้ว่าแฮกเกอร์จะพยายามลบข้อมูลสำรองบนคลาวด์แต่หน่วยงานยังมีสำเนาข้อมูลที่เก็บแยกไว้นอกระบบครับทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเอาข้อมูลกลับมากู้คืนแล้วก็เริ่มสร้างเครือข่ายใหม่ได้ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นถูก KELA KELA บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์แกะรอยจนพบตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นนายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซัคคาเรียมาดาชุบ เป็นชาวอาร์จีเรียเคยสร้างความปั่นป่วนให้กับพอเท่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสวีเดนมาแล้วทำให้เจ้าที่นั้นสามารถติดตามตัวเพื่อดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นครับสำหรับประเทศที่กำลังเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิตอลระบบความปลอดภัยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงการซ้อมรับมือเหตุเฉินและก็การมีข้อมูลสำรองที่แยกจากระบบหลักล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่แพ้การพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับเพราะว่าเมื่อข้อมูลดิจิตอลนั้นกลายเป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทำลายเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กับการพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับก็คือการสำรองข้อมูลไว้ด้วยนั่นเองนะครับโรมาเนียก็รอดไปนะฮะมีข่าวอะไรท้าทีบกันในนะคุณรัชนกกับคุณพนันเดลุนท้าทีบกันนะเออนะก็ท้ากันไปก็ท้ามาแล้วก็ดูไปดูมาก็ไม่ซีเรียสก็สนุกดีนะคุณพนันนะครับท่านก็สู้ในแนวองค์นาฏนะครับไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยก็สู้ตามที่เขาคิดว่าเขาสู้ตามวิธีการของเขาจากวิธีการที่เคยได้ผลมาท่านก็คิดว่าคงจะได้ผลอยู่เดี๋ยวก็รอวันเลือกตั้งกันแล้วกันว่าเป็นยังจะเป็นผลจะเป็นยังไงนะครับอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะไปแพ้คุณพนันนี่นะแพ้คุณพนันนี่ นะครับก็แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีคำสั่งศาลลงมานะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ท่านระงับไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการไปจำกัดสิทธิ์คนที่ไม่ได้ลงระเบียบซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะให้อิสระในการไปลงคะแนนได้เลยไม่ต้องลงระเบียบก็ได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งใหม่ไหมจะเลื่อนไหมนะครับ

ัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรนะครับบอกว่าการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาแวดให้เก็บ 7% ต่อไปอีก1ปีคือยังไม่ต้องขึ้นเป็น10ตอนแรกนี้มันน่าจะเป็น10 1ตุลานี้แล้วนะครับเอาเลื่อนไปเป็นปี70ให้เก็บ7ไปอีก1ปีเพราะว่าพอขึ้นเป็น10มันก็คือราคามันขึ้นอยู่แล้วจากการที่เราเคยจ่ายแวด7แล้วก็ต้องมาจ่ายแวด10คนที่จ่ายก็คือผู้บริโภคเนาะร้านค้าเขาบวกขึ้น10อยู่แล้วนะเขาไม่รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรับในการชำระแวดในนามของเขาเองก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จะหวังว่าจะไปช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าของชีพนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนก็จะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายนะก็หวังว่าจะขยายได้คุณผู้ฟังครับเรื่องหัวสวขอคุยหน่อยเพราะมีความรู้สึกว่ามันทำไมเงียบๆมันนิ่งๆจังเลยนะครับคุณผู้ฟังครับคำให้การของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา3คนพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวคุณกุสุมานวติตีสิริโกมดแล้วก็คุณสมนึกสุชัยธนาวรวิชัยกำลังเป็นคำให้การที่เขาเอามาต่อเป็นจิ๊กซอต่อภาพให้เห็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสวที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของผู้สมัครเท่านั้นแต่อาจจะมีการวางแผนกำหนดบุคคลบริหารคะแนนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนวันลงคะแนนจนถึงการควบคุมผู้ได้รับเลือกในอนาคตจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ในโรงแรมซึ่งตามคำให้การของพันตำรวจสมยศมีการรวมตัวของผู้สมัครเพื่อรับฟังการบรรยายและจัดทำโพยโดยผู้เข้าร่วมถูกกำหนดให้เขียนหมายเลขตามสูตรที่อ้างว่าคำนวณมาแล้วอย่างดีภาพดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของนายสมนึกที่ระบุถึงการแลกคะแนนข้ามจังหวัดหรือว่าการคอสกันเพื่อผลักดันบุคคลในทีมให้ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศถ้าข้อมูลนี้ได้รับการพิสูจน์ครับโพยย่อมไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษแนะนำตัวผู้สมัครแต่เป็นเครื่องมือจัดสรรคะแนนและลดความไม่แน่นอนของการเลือกสว.ซึ่งออกแบบให้ผู้สมัครนั้นเลือกกันเองความได้เปรียบจึงไม่ได้อยู่ที่ประวัติความรู้หรือความเหมาะสมของบุคคลนะครับแต่อยู่ที่ความสามารถของเครือข่ายในการรวบรวมและก็สั่งการผู้ลงคะแนนต่างหากการนัดหมายให้สวมเสื้อสีเหลืองหรือว่าเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ยิ่งสะท้อนลักษณะการบริหารกลุ่มเพราะว่าเครื่องแต่งกายอาจจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณระบุตัวบุคคลช่วยตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมและสร้างความมั่นใจว่าแต่ละคนนั้นยังปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่ทั้งหมดนี้ทำให้กระบวนการที่ควรจะเป็นความลับและเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอาจจะอยู่ภายใต้ระบบควบคุมจากภายนอกข้อมูลอีกด้านหนึ่งการจัดการผลประโยชน์นะครับมีข้อกล่าวหาเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักแล้วก็การเสนอเงินค่าใช้จ่าย 10,000 บาทในซองขาวถึงแม้ว่ารายละเอียดเหล่านี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบนะครับแต่เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ว่าสว.1 คนอาจจะต้องใช้โหวตเตอร์ถึง400คนย่อมสะท้อนว่าการจัดตั้งเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นต้องอาศัยทั้งทรัพยากรบุคคลบุคลากรและการบริหารที่เป็นระบบประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดคือคำให้การเรื่องการที่จะให้ผู้สมัครนั้นเซ็นใบลาออกล่วงหน้าโดยไม่ลงวันที่พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆครับเอกสารชุดนี้จะกลายเป็นเครื่องมือควบคุมผู้ได้รับเลือกหลังเข้าดำรงตำแหน่งทำให้สว.นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอาจจะต้องตัดสินใจตามความต้องการของกลุ่มที่สนับสนุนตนเองถ้าไม่เชื่อฟังนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือลาออกฉบับนี้จะถูกลงวันที่และถูกยื่นให้กับประธานวุฒิสภาทันทีแต่ยังไงก็ตามครับคำให้การทั้งหมดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ใช่ข้อยุติหลักฐานที่พยานระบุทั้งข้อมูลการจองโรงแรมทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งเส้นทางการนะครับพิกัดโทรศัพท์ภาพถ่ายกิจกรรมการล่องเรืออันนี้ก็สามารถเอามาตรวจสอบเชื่อมโยงวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลได้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างจริงจังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างจริงจังเรื่องนี้มันไม่ยากตอนนี้แรง

0: ดดันกลับไปอยู่ที่กกต.กับปปช.แล้วก็ตำรวจที่เป็นหน่วยงานสอบสวนบอกว่าจะสามารถรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบหรือเปล่าความล่าช้าหรือการปฏิเสธการตรวจสอบโดยไม่มีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือไม่เพียงแค่กระทบต่อคดีเฉพาะบุคคลนะครับแต่ยังกระทบความเชื่อมั่นกับองค์กรที่มีหน้าที่รักษาความสุจริตของกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจรัฐทีนี้เดิมพันเรื่องนี้คุณผู้ฟังมันไม่ใช่เพียงว่าเป็นเพียงว่าใครจะถูกดำเนินคดีนะแต่คำถามมันคือสมาชิกวุฒิสภามีอำนาจสำคัญในการในโครงสร้างการเมืองเนี่ยได้รับเลือกจากเจตจำนงอิสระของผู้สมัครหรือเป็นผลลัพธ์ที่ถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับการพิสูจน์เรื่องโพยเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องเครือข่ายควบคุมบุคคลเนี่ยก็เลยเป็นบททดสอบว่าระบบตรวจสอบของประเทศนั้นจะปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยหรือจะปล่อยให้ข้อสงสัยเรื่องการจัดตั้งอำนาจกลายเป็นบาดแผลเลื้อรังต่อความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาพูดถึงเรื่องนี้ DSI ก็ออกมายืนยันอย่างแข็งขันว่ากรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าพ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเอาคำให้การของพยานและก็เอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกส.ว.เอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนื้อหาอ้างถึงจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักและการพาผู้สมัครบางส่วนร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกส.ว.บอกว่าตามหลักฐานการสอบสวนถ้าพยานมีการให้ข้อมูลหรือคำให้การในการชั้นสอบสวนรายละเอียดนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมา DSI ก็ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดภายในสำนวนคดีนะครับพยานหลักฐานของสำนวน DSI ก็คือข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินส.ว.เนี่ยนะครับก็ใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันนะครับส่วนความคืบหน้าก็บอกว่ามีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเอาเอกสารเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินธนาคารเนี่ยนะครับของผู้เกี่ยวข้องเอามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากเดิมที่สั่งฟ้องไปแล้ว8รายเป็นเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่6รายแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาตัวจริงอีก2รายนะครับตอนนี้อัยการก็สั่งสอบเพิ่มเติมนะแล้วก็ถ้าผลสอบเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียงแค่8รายดังเดิมมัน8รายได้ยังไงเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็สรุปก็คือดีไซน์ก็บอกว่าตรงไปตรงมาไม่ปล่อยผ่านแน่นอนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินสว.เนี่ยนะครับคดีหัวสว.เนี่ยรอผลวินิจฉัยบอร์ดกกต.ประกอบสำนวนก่อนลุยนี่ตามนี้คือมันผมมีความรู้สึกว่ามันคดีมันค่อนข้างชัดเจนมากมันเหมือนกับคดีให้ทุจริตสอบท้องถิ่นหลักฐานมันต้องทนโทษอยู่แล้วคือถ้าไม่จับไม่ทำนี่ก็คงไว้อะไรไปเถอะกับกระบวนการยุติธรรมทำประมาณนั้นนะครับเดี๋ยว2:44แล้วครับรู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับพักสักครู่เดียวกัน
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เรา คือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มกับอีก48นาทีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับในช่วง Variety ก็คือช่วงที่2ที่จะนำเอาการอัปเดตข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจในโลกออนไลน์นั้นเอามาคุยให้ฟังต่อจากช่วงที่หนึ่งนะครับสวัสดีคุณมาเดย์ช็อปครับสวัสดีคุณประดิษฐ์นะครับคุณปริยะกาลสินสละน้อยสวัสดีนะครับคุณเอกลินตอนนี้หลังมอพยับเชียงใหม่มีลมโชยฟ้าแดงโอเคเดี๋ยวตกอ่ะเดี๋ยวตกอ่ะเดี๋ยวตกนะครับคุณผมมีแฟนแล้วครับรักนะนะสวัสดีนะครับคุณสุวรรณกลิ่นเพชรนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณน้องไก่ช็อปสวัสดีนะครับคุณจำลองนะครับคุณบัวลาสวัสดีครับคุณอเล็กซ์ครับสวัสดีครับคุณเข็มจิราจุ๊บจุ๊บ7896สวัสดีครับคุณปาร์ตี้นะครับสวัสดีนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวคุยกันต่อคุณเอกใสใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณฟังขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสืบสวนมณัฐเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับที่สมัครกันใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันเชียงใหม่ครับขอบคุณ Products Creation Nice Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังไปใช้บริการร้านอาหารห้องอาหารในโรงแรมนะครับรับส่วนลด 15% ทันทีสำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มเพียงแจ้งว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับเพราะว่าทั้ง2โรงแรมก็ได้กรุณาเป็นผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังให้โปรโมชั่นดีๆมาด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะเดี๋ยว 3:00 น. 3ทุ่มสัญญาณที่ส่งไปที่เชียงใหม่เรดิโอนะครับ FM 92ก็จะกลับเข้าสู่รายการปกติของรายการนะครับแต่ของเราถ้าเกิดว่าภายในช่วงเวลาความนั้นถ้าคงยังไม่หมดคงมีต่อเลยเวลาไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ฟังครับสายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศระงับการให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวมีผล15กรกฎาคมถึง30กันยาก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง1ตุลาครับ69ช่วงเวลานี้สายการบินได้ระงับเที่ยวบินทุกเส้นทางที่เคยทำการบินออกจากสุวรรณภูมิทั้งหมดรวม9เส้นทางนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับเครือข่ายการบินของเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทยแอร์เอเชียเองนั้นได้ลดกำลังการผลิตลงเฉลี่ย 30% ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนจากต้นทุนน้ำมันอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็ความต้องการเดินทางที่ชะลอตัวในช่วงกลางปีครับยกเลิกเที่ยวบินนะครับไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินในประเทศที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเชียงใหม่ครับภูเก็ตครับบุรีรัมย์ครับเชียงรายครับหาดใหญ่ครับขอนแก่นครับนครศรีธรรมราชครับสุราษฎร์ธานีครับอุดรธานีครับขณะที่เที่ยวบินทั้งหมดนี้จะถูกรวมไปให้บริการผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งถือว่ายังคงเป็นฐานปฏิบัติการหลักของสายการบินนี่นะเพราะนั้นท่านที่จะเดินทางจากสุวรรณภูมิไป9จังหวัดนี้ไม่มีแล้วนะครับจนถึงโน่นเลย30กันยาเลยจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง1ตุลาแต่ผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าสุวรรณภูมิมา9จังหวัดนี้ไม่มีนะแต่จาก9จังหวัดนี้มาสุวรรณภูมิยังมีอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าคงไม่มีไปเลยนะครับเพราะมันจะต้องบินไปกลับบินไปกลับเครื่องหนึ่งลำเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผู้ฟังจะไม่มีการให้บริการสายการบินในประเทศของแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียจากสุวรรณภูมิไป9จังหวัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนเชียงใหม่ภูเก็ตบุรีรัมย์เชียงรายหาดใหญ่ขอนแก่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุวรรณภูมินี่มันจะเหลือสายการบินอะไรบ้างตอนนี้ในประเทศที่บินมาเชียงใหม่ได้การบินไทยใช่ไหมครับแล้วไทยสมายนะบางกอกแอร์เวย์ไทยเวียดเจ็ตแค่นี้มั้งใช่ไหมครับเหลือ4สายการบินเนาะนะครับตัดแอร์เอเชียออกไปโอ้เสียดายแอร์เอเชียนี่คือลูกชายผมนี่บินบ่อยมากเพราะว่าเที่ยวบินเขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ตรงเวลานะครับตรงเวลานะครับก็คงต้องโยกไปไทยเวียดเจ็ตแล้วล่ะนะครับคุยเรื่องเครื่องบินคุยเรื่องต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นครับคุณผู้ฟังก็อดจะคุยเรื่องของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือสาเหตุผมไม่อยากจะใช้คำว่าต้นเหตุเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาในการทำนะครับอิหร่านก็มีเหตุผลของเขาที่จะต้องป้องกันแล้วก็ตอบโต้นะครับเพราะนั้นในภาวะที่เป็นสงครามเนี่ยมันต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกทำสิ่งที่ตัวเองถูกแต่ผลกระทบที่ตามมามันมหาศาลมากคุณฟังครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับ27กรกฎาคมว่า Axios ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อออนไลน์สำนักใหญ่ของสหรัฐรายงานโดยอ้างเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการศูนย์ราชการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเป็นผู้เสนอให้ระงับปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่รอบช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากมองว่าภารกิจดังกล่าวนั้นบรรลุขีดจำกัดของประสิทธิผลแล้วทางนี้การให้ความเห็นของพลเรือเอกคูเปอร์รวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางทหารและก็เจ้าหน้าที่พลเรือนอีกหลายคนนะครับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสั่งระงับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีต่อเนื่องมานานถึง2สัปดาห์แหล่งข่าวระบุว่าที่ปรึกษาของทรัมป์เห็นพ้องกันว่าปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศมีข้อจำกัดในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ พลเอกคูเปอร์เสนอรายงานกับกระทรวงกลาโหมนะครับคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบขาวว่าการโจมตีที่ผ่านมานั้นได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือในพื้นที่ดังกล่าวลงอย่างมากเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับการโจมตีส่วนใหญ่นั้นถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเดินหน้าทิ้งระเบิดต่อไปโดยไม่มีแผนกลับเข้าสู่ปฏิบัติการใหญ่หากมีความจำเป็นอีกต่อไปทางเลือกถัดไปคือการกลับมาเปิดปฏิบัติการขนาดครั้งใหญ่เพื่อโจมตีเป้าหมายที่เหลืออีกประมาณ 20% ในอิหร่านนะครับรายงานนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานที่สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าพลอากาศเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐเตือนทรัมป์การส่วนตัวว่าสงครามกับอิหร่านที่ยืดเยื้ออาจจะส่งผลให้สหรัฐนั้นเผชิญปัญหาขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อาจจะกระทบความสามารถในการปกป้องกำลังพลและพันธมิตรในภูมิภาคของตะวันออกกลางนี่คือสาเหตุที่ทรัมป์เองนั้นนะครับก็บอกว่าเริ่มที่จะกลับมาเจรจากับอิหร่านอีกละนะครับเพราะว่าทางผู้นำทางด้านการทหารนี่เขาก็เตือนว่าไอ้พอเถอะนะครับคุณก็บรรลุเป้าหมายไปแล้วโจมตีต่อไปก็มีประโยชน์เปลืองเงินเปล่าๆเอาเงินมาพัฒนาหรือว่ามาสำรองเรื่องของที่บอกว่าระบบป้องกันนะครับระบบป้องกันดีกว่านะครับแต่ก็การหยุดแบบกระทันหันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเจรจาไปโดยปริยายทางทัพเอก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเจรจาไปได้สวยนะครับเชื่อดีไหมลุงทั้มขู่ยังมีขู่นะคุณฟ้าถ้าเกิดว่าตกลงยังไม่รู้ตัวสหรัฐก็จะโจมตีถล่มซ้ำต่อไปนะครับโอเคนี่เป็นอาจจะเป็นข่าวดีนะอาจจะเป็นข่าวดีซึ่งเคยมีข่าวดีแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงไป ประมาณ2บาทพอเริ่มโจมตีราคาปั๊มราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับขึ้นติดต่อเก่ากัน2วันวันหนึ่ง85สตางค์วัน9 90สตางค์ก็คือกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะคุณฟังครับปิดท้ายช่วงนี้ตอนนี้มัน2ทุ่ม58จะกำลังจะ3ทุ่มนะครับมีข่าวเกี่ยวกับสุขภาพมาจากประเทศจีนครับนายจางอายุ60ปีเพิ่งจะเกษียณอายุมาได้2ปีนะครับชีวิตหลังเกษียณก็ดูเหมือนจะราบรื่นแล้วก็มีความสุขดีลูกชายลูกสะใภ้ก็ออกไปทำงานแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกนะครับหลานชายก็เพิ่งเข้าเรียนประถมหน้าที่ประจำวันของนายจางก็คือเดินไปรับไปส่งหลานแล้วก็ไปจ่ายตลาดทำอาหารช่วยดูแลงานบ้านนะครับหลังจากก็เรียกว่าเกษียณอายุอะเนาะผ่านพ้นภารกิจอันเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันเนี่ยมาแล้วและวันนี้ก็ผ่านพ้นภารกิจในอันเหน็ดเหนื่อยของประจำวันที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็มีอาการแปลกมีอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกมึนงงสมองตื้ออยู่บ่อยๆปีที่แล้วผลการตรวจสุขภาพประจำปีของนายจังตรวจพบว่าระดับกรดยูริกในเลือดของเขาอยู่ที่462ไมโครโมลต่อลิตรถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยแพทย์ระบุว่าอาการนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคเกาต์และก็แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและก็การใช้ชีวิตซะก่อนยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาในการบำบัดนายจางมีเพื่อนร่วมวงหมากรุก
6: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนคนไทยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟื้นคืนสุขภาพคืนชีวิตที่ดีห่างไกลอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำเมานายพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคล.เปิดเผยว่าสคล.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเชิญชวนประชาชนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตนเองสำหรับในรายที่ดื่มหนักไม่ใช่เพียงได้พักตับแต่ได้ยืดอายุสมองและอวัยวะอื่นๆที่ถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมทั้งนี้ตลอดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากว่า20ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดจากสถิติบนท้องถนนว่าสามารถช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงจากยอดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีประมาณ 26,000 รายต่อปีในปี2546ลดเหลือประมาณ 17,000 รายต่อปีในปี2568แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังคือ10ต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน 8,000 คนต่อปีจึงยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องเพื่อชวนคนไทยลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นอย่างถาวรนายพรหมมินยังได้กล่าวเชิญชวนนักดื่มร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาผ่านเว็บไซต์งดเหล้าเข้าพรรษาหรือหากยังกังวลสามารถขอคำปรึกษาการเลิกดื่มได้ฟรีที่สายด่วนเลิกเหล้า1413หรือโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีและลดการสูญเสียจากแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่ 0.01 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568 1. สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานบริการผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3. สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 5. สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรืองานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งเหตุสอบถามขอความช่วยเหลือโทร191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

Chiang Mai Radio Freshen Up.

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up.
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา 063-525-1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: งฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220099
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 75เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ดูความเจริญในธรรมทรงบังเกิดเมฆแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาพระญาติโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันอาสรหะบูชาเดี๋ยวสำคัญอย่างใดก็มาอู้มาจากันต่อไปเขามาปูจาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันไปเนื้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งใจเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อรักษากายอยู่ตามปกติวาจาตามปกติและรักษาใจอยู่ตามปกตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิ

ังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิละเว้นในการลักการขโมยเอาของที่ปนมีเจ้าของบริเงือโลภคงเอาของปนมาบดีกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการกล่าวเท็จเธอกล่าวแต่ความเป็นจริงเป็นสัจจะบาจาสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมามีเหล้ามีปิ่นกัญชาโฮลีอินเหล่านี้เป็นต้นอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยคนเราจำถึงสุขได้ก็เพราะศีลจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลจะถึงเมืองนิพพานได้ก็เพราะศีลฉะนั้นใจสติสัมปชัญญะสำรวจดูศีลว่าบริสุทธิ์หรือไม่ขาดตกบกพร่องข้อใดแล้วก็แก้ไขในข้อนั้นอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัมมิทูอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจัมมะนะโพจกุณะจัจโตปะปะกังโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวาตาตัมโมสันติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยอิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจัมมะนะโพจกุณะจัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังยัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ
อาหุนายโยอาหุนายโยดักกินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจัมมนาโพชกุณสัสสะโตปัปปะกังโอตุสุวินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังปังกาวะภาลานะสิยังอิสิปัตตะเนวิงาลติอิสิปัตตะเนมิกะเยมิกะเยตัลละโคปะคะวะปัญญาวะเกเยปิขุอะมันเตสิตะเวเมปิกะเวอันตะปะปัจเจเตนะนะเสวิตะปะโยจะยังกะเมสุกะมะสุกันลิกานุโยโคอิโนกัมโมปุตุจะนิโกอนะลิโยอนัตตะสันนิโตโยจะยังอัตตะกิลมะตานุโยโคตุโคอนะลิโยอนัตตสันนิโตเอเตเตปิกะเวอุปโภอันเตอนุปะกัมมะมัจจิมะปะติปะตะตะทาคะเตนะอภิสัมพุทธัจจคุกัลลานิยานะกัลลานิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายะสังวัตตันติกัตตมัจจะสภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธัจจคุกัลลานิยานะกัลลานิอุปสัมมายาอภิญญายะสัมพุทธายานิพพานายะสังวัตตันติอายะเมวะอะริโยอะตังกิโกมะโคสายะติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาปิกะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธัจจคุกัลลานิยานะกัลลานิอุปสัมปายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตตติอิตังโกปันนาปิกังเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจลาปิทุกขามะระนัมปิทุกขังโสกปัลลิเตวะทุกขโทมนัสสุปัญญาสัสสัมปิทุกขังอภิเยหิสัมปัญโยโกทุกขปิเยหิวิปัญโยโกทุกขยัมปิจังนัลลัปเตตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขอิตังโคปันนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจยายังตัณหาปุณโณภาเวทานันติลกัสสะอากาตะตะตะละตะตะละภินันทินิสยะติตังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิตังโคปันนาภิกขเวทุกขนิโรธโตอริยสัจจยุตัสสะเยวะตัณหายะอัสสิสวิลกานิโรธโตจะโกปตินิสโกมุตติอนัลโยอิตังโกปันนปิกเวทุกขนิโรธกามินิปฏิปตาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตังกิโกมะโคสายะติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาปัญญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อิตังโลกังอริยสัจจันติเมปิกาเวปุเปอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาเปปอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังโตกังอริยสัจจังปาลิญญายันติเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังโตกังอริยสัจจังปาลิญญาตันติเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิไตตังโกทุกขสัมมุทัยโยอริยสัจจันติเมปิกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขสัมมุทัยโยอริยสัจจังปังอัตตัปปิเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขสัมมุทัยโยอริยสัจจังปะหินตันติเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิอิตังทุกขนิโรธาอริยสัจจันติเมปิกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขนิโรธาอริยสัจสังสัจจิกัตตปันติเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขนิโรธาอริยสัจสังสัจจิกัตตันติเมติกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังทุกขนิโรธกามินิปัตติปัตตาอริยสัจจันติเมปิกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขนิโรธกามินิปัตติปัตตาอริยสัจจังปะเวทัปปันติเมปิกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิตังโกปันติตังทุกขะกะนิโรธกามินิปัตติปัตตาอริยสัจจังปะเวทันติเมปิกาเวปุเปอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตตัปปิยานังอุตตัปปิปัญญาอุตตัปปิวิชชาอุตตัปปิอโลโกอุตตัปปิยะวะเกวัจจเมปิกาเวหิเมสุจัตุสุอริยสัจเจโสเอวันติปริวัตตังทวาทัสสะกัลลังยะถาภูตังยะนัตถสันตังนะสุวิสุตังอโหสิเนวัตถะอังเบกาเวสเดวะเกโลเกสัมมาละเกสัปปัมมะเกสัสสัมมานะปัมปะนิยะปัจจยะสเดวะมโนสัจยะอนุตตลังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจยะสิงยะโตจักโกเมปิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจโสเอวันติปัลลิวัตตังทวัตสกะลังยะถาภูตังยะนัตถสันังสุวิสุตังอโหสิอัตถังอัมปิกาเวสเทวะเกโลเกสัมมาละเกสัปปัมมะเกสัสสัมมานะปัมมะนิยะปัจจยะสเทวะมนุสยะอนุตตลังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจยะสิง
ยานัจปาณเมตตันังอุตปาติอกุปาเมวิมุติอายะมันติมัจจเตนะติตันิปุณะปะโวติอิสัมมาโพจปะกะวะอัตตมนะปัญจวะเกยะภิกขุปะกะวะโตปัสสิตังอภินันทงเอมาสัมมิงจปาณะปะยะกัลลานะสัมมิงปัญญมาเนอายะสัมมาโตกุณฑัญญะกุณฑัญญะสะวิละจังวิลัมมะตังสัมมาจะปงอุตตปาติยังกินจิสัมมุตยะธัมมังสัพพะสังนิโรธมันติปวัตติเตจัปปะกวะตะธัมมะจักเตปุมาเทวะสัตตัมปนุสสะเวสงเอตัมปะกวะปะลานะสิยังอิสิปะตะเนมิกัตะเยอนุตะลังธัมมะจักขังปวัตติตังอัปปะเทวะติยังสัมมะเนนะปะปะมะเนปะปะเทเวนะปะมะเลนะวะปะมุนะวะเกนะจิวะโลกัสสัมมินติอุมานังเทวานังสัตตังสุตตะยะโตมังหาลาจิกาเทวาสัตวะมนุสสะเวสุยะโตมังหาลาจิกานังเทวานังสัตตังสุตตะตะวะติงสะเทวาสัตตะมนุสสะเวสุตะวะติงสะนังเทวานังสัตตังสุตตะยัมปะเทวาสัตตะมนุสสะเวสุยัมมานังเทวานังสัตตังสุตตะตุสิตาเทวาสัตตะมนุสสะเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตะนิมมานะละเตเทวาสัตตะมนุสสะเวสุนิมมานะละตินังเทวานังสัตตังสุตตะปะละนิมิตตวัสสะวะติเทวาสัตตะมนุสสะเวสุงปะละนิมิตตสัพพะตินังเทวานังสัตตังสุตตะปะมะกะยิกะเทวาสัตตะมนุสสะเวสุงเอตัมปะกะวะปะละนะสิยังอิสิปะตะเนมิกะตะเยอนุตตลังธัมมจักขปวัตติยังอปัตติปัตติยังสัมมะเนนะปะปัมมะเนนะวะเอเวนะปะมะเนนะปะปัมมุนะวะเกนะจิวะโลกัสสัมมินติเอตินะเตนะคะเตนะมะโอเตนะยะวะปัมมะโลกัสสโตอปุกัจจิอยัญจะตัสสะอะสิโลกัตตโตสังคัมปิสัพพะคัมปิสัพพะเวติอัปปมโนจะโอละโลโอปัสสโลเกปัตโตละโอสิอะติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโภปะกะวะอิทานังอุทานิสิอัญญสิวัตตะโปกุณฑัญโยอัญญสิวัตตะโปกุณฑัญโยติอิติอิทังอัญญสัมมาโตกุณฑัญญาสะอัญญกุณฑัญโยเทวะนัมบังอะโอสิติตัมมะจักขปวัตนะสุตังนิติตังภวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตังและธัมมจักขปวัตตนสูตรอันเป็นสูตรเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สาธยายไปนี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและอุบาสกบาสิกาทั้งลูกปังหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ได้เกิดขึ้นในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาบ่หายหมอยาบ่หาย
ขออันตรธานสัวหายไปหมดแม้ว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลขอไปก็มีใจกับอามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุบัติภัยโลกาภัยอย่าได้มากรรมกายขอผู้ฆ่าทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกท่านทุกคนได้เทินกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามไปจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงผ่านไปทั้งยมและอาตมะและต้องผ่านจนได้120ปีนับตั้งแต่ตะวันถึงปัจจุบันวัดหนองตองและใกล้เคียงมีฝนตกเมื่อเวลา2ทุ่มกว่าเกือบจะ3ทุ่มนักพอสมควรตั้งแต่ตะวันเจ้าก็ไปทำบุญทักบาทเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระพรชัยมงคลในเดือนมหามงคลพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระชนมายุได้74พระพรรษามีการทำบุญตักบาตรเก็บข้าวสารอาหารแห้งขนมข้าวต้มมอบให้หน่วยงานราชการจัดเป็นถุงพร้อมได้ประจัยไปมอบแก่ผู้ติดเตียงแต่ละตำบลเสร็จกิจก็กลับมาที่วัดตะวันนี้ญาติโยมบ่ายโมงกว่าออกจากวัดไปวัดประสิงห์เพื่อไปสวดชยมงคลคาถาในการที่ทางวัดนั้นได้รับพระราชทานน้ำสงฆ์อาบมหาธาตุเจดีย์พร้อมกับพระไตรพระราชทานอบรมสมโพธิผ่านไปวันที่27 28ตวาส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีย์วัดประสิงห์ก็ย้อนกลับมาถึงบ้านถึงจองถึงวัดถึงบ้านพักผ่อนตกดึกมาก็ออกไปรับบิณฑบาตอุปคุตโดยทางที่เทศบาลจัดขึ้นที่เทศบาลก็นำตุนำเน้นไปรับบิณฑบาตและกล่าวโอวาทก็มีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรเกือบ500ตึงเท่าแด่แก่หนุ่มกำยิงใจละเอกละอ่อนหันภาพแล้วก็ตึงตาตึงใจดีอกดีใจฉะนั้นเพื่อกลับมาก็พอจะตีหนึ่งก็มาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมเข้าวัดสาละเนอปากันไปวัดไปวายไปใส่ขันข้าวตอกดอกไม้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญเมตตาภาวนาไปฟังธรรมเทศนาทำบุญทักบาทฉะนั้นก็เจริญพรเชิญชวนโยมจะได้ประมาทเน้อเวลาเหลือน้อยทุกขณะจะได้ประมาทเวลาเฮามันมาไล่อยู่ตลอดเวลาคือความตายเอาละวันนี้ญาติโยมเอ็นเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

มาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจำให้ดีเลยเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสาย เพราะนั้นสมาธิจึงเป็น

เรื่องวิปัสสนาเรื่องสมาธิขั้นในการสมาธิเขาเรียกที่เป็นช่วงเป็นขณะเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสาย เพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจึงจำให้

งเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจะจำให้ดีนะเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสาย เพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจะจำให้ดีนะฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะเราไปพูดเรื่อง

เปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสาย เพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจำให้ดีเลยฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะเราไปพูดเรื่องวิปัสสนารู้เรื่องสมาธิคณิกสมาธิ

0: พราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจึงจำให้ดีนะฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกะสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะจะไปพูดเรื่องวิปัสสนารู้เรื่องสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะที่เป็นช่วงเป็นขณะเรียกถึงได้ว่าคณิกะสมาธิและใช้ในวิปัสสนาคือในทางวิปัสสนาคณิกะสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นตามรู้สภาวะอารมณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเห็นกายเคลื่อนไหวกายไหนเคลื่อนไหวนะเห็นมันเคลื่อนไหวตัวกายนั่นที่เคลื่อนไหวนะเป็นรูปจิตที่รู้การเคลื่อนไหวครั้งนั้นยกก็ตามย่างก็ตามเป็นนามนั่นเองรู้โรครู้เวทนาแต่ขณะปวดก็รู้จักปวดนะรู้จักเจ็บรู้ทำรู้อะไรรู้ขณะนั้นหนึ่งตามลำดับไปโดยไม่บังคับให้จิตหยุดอยู่กับอารมณ์นะคือจิตมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่ในอารมณ์นี่อะไรที่มันเกิดเข้ามาเฉพาะหน้าก็จะเปลี่ยนตลอดเลยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะวิธีทำคณิกะสมาธิก็คือร่วมด้วยการเลือกอารมณ์ปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจนะเลือกลมหายใจเลือกการเคลื่อนไหวของกายของเวทนาหรือของจิตอันนี้ก็เป็นเราจะกล่าวในบทต่อไปในครั้งหน้าว่าจะกำหนดอย่างไรได้พูดในคร่าวๆว่าคณิกะสมาธิกำหนดรู้ความเป็นจริงไม่บังคับเช่นลมหายใจก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ยาวหายใจออกยาวรู้ยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้สั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้สั้นออกก็รู้สั้นอยู่ก็สั้นอย่างนี้เป็นการกลับไปกลับมาของการหายใจในการที่ดูลมหายใจสร้างสมาธิขึ้นในช่วงขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็จะแทรกน้อยลงจิตก็เห็นสภาวะต่างๆได้ชัดถึงขณะนั้นเช่นเสียงก็เป็นเพียงสิ่งที่รู้แล้วก็ดับไปก็รู้มาอีกนะความไม่พอใจก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้อีกนะแล้วก็ดับลงไปอีกจิตรู้เป็นขณะอันนี้คือรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับยกตัวอย่างก็คือขณะที่เดินก็รู้ระดับการเคลื่อนไหวในเท้ายกและเท้าย่างในขณะที่ยกก็รู้ยกในขณะที่ย่างก็รู้ย่างยกดับไปแล้วย่างก็เกิดขึ้นมาใหม่ลมหายใจเข้าก็รู้ดับไปแล้วลมหายใจออกก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปอีกแล้วเกิดดับขนาดขณะที่ยืนก็รู้ว่ายืนขณะที่นั่งก็รู้ว่าตัวเองนั่งจิตอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้รู้ยืนรู้นั่งรู้ทุกขณะจิตนะรู้ในปัจจุบันอารมณ์สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แบบนี้จิตจึงไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเพราะว่ารู้อยู่ในจิตภาวะปัจจุบันตลอดอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะรู้อย่างที่ไม่ขาดอาจจะขาดช่วงว่ารู้อันนี้เดี๋ยวรู้นี้เดี๋ยวนี้นี่อันนี้เป็นการรู้แล้วก็มีสติในนี้คณิกะสมาธิกำลังเกิดขึ้นทีนี้นิดเดียวว่าเครื่องสังเกตคณิกะสมาธิก็คือผู้มีคณิกะสมาธิเนี่ยก็มีพอสมควรรู้ตัวได้เร็วเกิดขึ้นเมื่อจิตหลงไปแป๊บมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะมีทันทีสามารถทำงานสามารถฟังธรรมรู้ธรรมะจนรู้จิตไม่วอกแวกในขณะที่สวดมนต์ก็รู้ในบทสวดมนต์เจริญสติก็รู้อย่างต่อเนื่องรู้ดับนะแต่เสียงหรือว่าความคิดที่มันรบกวนจิตมันก็รู้แล้วก็เห็นนั่นดับนะจิตก็อาจจะหลุดถ้าได้มีสติก็หลุดไปในกรรมฐานเป็นระยะนะก็ถือว่าเป็นคณิกะสมาธิสำหรับผู้ที่ดำเนินวิปัสสนาวิปัสสนาเอาแค่คณิกะสมาธิเพราะว่าอารมณ์ในวิปัสสนานั้นคือรูปกับนามที่เกิดและดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตจึงต้องตั้งมั่นอยู่ในสภาพ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์

0: ังที่4ทับ2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระสำฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-064-7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีล

0: ำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาคนได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเงาจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะซุ่มปืนบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมก็เกษตรแพทย์สำนึกบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้มีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขาจานนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทัน
3: สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนะครับก็มีส่วนนำเล่ามาถึงพระมหากัสสปเถระพร้อมด้วยพระเถระก็จะได้ทำสังคายนาหลังจากมีการถูกกล่าวจ้วงจับนะครับในธรรม

ในโดยการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งโดยพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานก็นำเรามาถึงเรื่องของพระอานนท์ก็กล่าวถึงพระอานนท์ว่าพระอานนท์นั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโกธนะกับพระนางกิสาโคตมีเมื่อนับตามลำดับสักยวงศ์พระอานนท์ก็เป็นพระอนุชาและเป็นสหชาติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมพระก็ได้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระโพธิพุทธบิดาในขณะที่เสด็จกลับกรุงราชคฤห์แวะประทับที่อนุปิยะอัมพวันพระอานนท์พร้อมด้วยพระราชวงศ์5พระองค์และอุบาลีผู้เป็นภูษามาราทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณมันตานีบุตรผู้เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอานนท์ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลพรรษาที่20พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปถากประจำท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการอุปถากมีความจงรักภักดีในพระบรมศาสดาแม้ชีวิตก็สละแทนพระพุทธองค์ได้พระอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยความทรงจำธรรมะอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของพระศาสดาทั้งที่ยังเป็นพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นภิกษุผู้เป็นพหูสูตรมีสติมีคติมีทิฏฐิปัญญาและการเป็นอุปถัมภ์ที่เลิศเพราะเหตุที่พระอานนท์เป็นผู้ทรงคุณการเป็นพระหูสูตรนั่นเองหลังจากพระศาสดาปรินิพพานแล้ว4เดือนพระมหากัสสปะประสงค์จะทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเหตุจากสุภัททวุฒิบรรพชิตกล่าวจ้วงจากพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเถระจึงเลือกให้พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในส่วนของพระสุตันตปิฎกและก็พระอภิธรรมปิฎกครั้งนั้นพระอานนท์คิดว่าพรุ่งนี้จะทำสังคายนาพระธรรมวินัยเรายังเป็นเพียงเสขะบุคคลการจะไปประชุมร่วมกับพระเถระผู้เป็นอเสขะเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นสิ่งไม่สมควรเลยก็บังเกิดความอุตสาหะเจริญกายคตาสติภาคเพียรเป็นอันมากตลอดราตรีนั้นจงกรมอยู่จนล่วงมัชฌิมยามดำริว่าเราอาจจะทำความเพียรมากเกินไปจึงลงจากที่จงกรมในเวลา ใกล้รุ่งเข้าไปสู่ที่พำนักด้วยประสงค์จะพักผ่อนขณะที่กำลัง เอนกายลงนั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเท้าทั้งสองเพียงพ้นจากพื้นในระหว่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพระอานนท์บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญา6และปฏิสัมภิทา4ในคืนก่อนวันประชุมสังคายนานั่นเองครั้นใกล้ถึงเวลากระทำสังคายนาภิกษุพร้อมเพียงกันแล้วพระอานนท์คิดว่าบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อจะแสดงอนุภาพพระอานนท์ผุดจากพื้นดินแสดงตนบนอาสนะในขณะนั้นพระมหากัสสปะเห็นอาการพระอานนท์ดังนั้นก็ทราบว่าพระอานนท์ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความรู้สึกว่าหากพระศาสดายังดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็จะพึงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ในวันนี้แน่แท้บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระศาสดาควรประทานแก่พระอานนท์ดังนี้แล้ว
พระมหากัสสปะได้ให้สาธุการ3ครั้งในเวลาต่อมาพระอนนท์ดำริว่าเราจะได้ล่วงเวลาผ่านวัยมานานจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออกไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนทั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่เวลาที่เราจะนิพพานได้แล้วท่านจึงแจ้งแก่ภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีก7วันเราจะนิพพานบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮินีได้ทราบข่าวแล้วต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้อุปการะพระเถระมามากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอนนทเถระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้งสองฝั่งน้ำนี้ให้ความอุปการะแก่เรามาเท่าเทียมกันหากเราจะนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ณฝั่งใดขอให้ประชุมกันอยู่ที่ฝั่งของตนเราจะกระทำให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยถ้วนหน้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่7พระอนนทเถระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในอากาศกลางแม่น้ำโรฮินีอธิษฐานว่าขอปาฏิหาริย์จงบังเกิดมีแก่สรีระของเราเมื่อเราดับขันธ์นิพพานแล้วขอให้เตโชธาตุบังเกิดขึ้นเผาไหม้สรีระเองและขอให้อธิธาตุของเราจงกระจายไปทั้งสองฝั่งน้ำเท่าๆกันคันแล้วก็เข้าสมาบัติในบัดดลบังเกิดเตโชธาตุพุ่งขึ้นเผาไหม้สรีระจนหมดสิ้นท่ามกลางแม่น้ำโรฮินีอธิธาตุของพระอนนท์กระจายตกลงยังสองฝั่งน้ำเท่าๆกันพระราชาแห่งโกริยนครและกบิลพัทได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอัฐิธาตุของพระอนนท์ณสองฝั่งแม่น้ำนั้นชนทั้งหลายต่างก็คร่ำครวญถึงพระเถระด้วยความอาลัยยิ่งส่วนเรื่องของพระจุนทเถระเป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะและก็นางสาลีถือกำเนิดที่บ้านนารกะเป็นน้องชายของพระสาลีบุตรออกบรรพชาเป็นสามเณรตามพี่ชายตั้งแต่อายุ7ขวบก็มีพระอนนท์เป็นอุปชาบรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญา6ในขณะที่ยังเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกมหาจุนทะหรือจุนทะสมนุเทศอุปนิสัยของพระจุนทะชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นสปายะควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคามแคว้นสกะเวลานั้นนิครนนาถบุตรเจ้าลัทธิผู้หนึ่งบำพับอยู่ณเมืองปาวาป่วยหนักก่อนตายได้คิดว่าลัทธิของเรานี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามสิ้นทุกข์ได้แต่หากเราจะกลับคำสอนในขณะนี้ก็จะไม่มีผู้ใดเชื่อฟังจึงหาทางทำให้บริวารแตกแยกกันเมื่อพระศาสดาในส่วนที่พระศาสดาจะได้แสดงธรรมโปรดในภายหลังเมื่อนิครนนาถบุตรถึงแก่กาลตายแล้วพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยของเรานี้ต่างก็ถกเถียงกันตามความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้รับฟังมาจากอาจารย์แม้สาวกคฤหัสถ์ก็มีใจถอยกลับเห็นว่าธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรกล่าวสอนนั้นผิดให้รู้ผิดไม่เป็นทางนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้พระจุนทเถระนำความนั้นมาบอกกับพระอานนท์ทั้งสององค์จึงพากันไปกราบทูลความแก่พระศาสดาโดยคิดว่าเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วขอหมู่สงฆ์จงอย่าแตกแยกกันเช่นนี้เลย
พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์ทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งสติปัฏฐานทั้ง4สัมมาปัฏฐานทั้ง4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อานนท์เธอเห็นภิกษุของเราแม้2รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านั้นหรือพระอานนท์ทูลว่า

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass

0: ้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
0: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
1: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
0: ต้องหมั่นฟังธรรมดีๆ

0: เดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันคิดดี
1: พูดดี
0: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
0: ขันธ์ห้าอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันธ์ห้ากองทุกข์

0: จึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
1: นี่คือธรรมะของชาวบ้านMass AFM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
0: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากธรรมนิยามสุตตะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้

ติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี้

0: ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี
1: ้พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
3: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามประวัติของพระอสิติมหาเถระสาวกพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลกล่าวถึงพระปุณณชีเถระสหายของพระยสาเถระพูดถึงความเป็นพระอสิติมหาสาวกกล่าวถึงอดีตชาติและชาติสุดท้ายว่าพระเถระปุณณชีนี้กับการตั้งความปรารถนาในอดีตชาติของท่านไม่มีปรากฏในคัมภีร์มีแต่สมัยบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับพระยสะเถระเผาศพคนอนาถาท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงพาราณสีเป็นสหายของท่านพระยสะเถระเมื่อได้ทราบข่าวว่ายสะผู้เป็นสหายออกบวชก็ปรึกษากับเพื่อนอีก3คนคือวิมละ1สุภาหุ1ความปฏิ1คิดว่าความเป็นบรรพชิตของยสะเพื่อนเราคงไม่ต่ำสามแน่นอนจึงพากันไปหาพระยสะเถระให้พระเถระพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพภิกถาอันว่าด้วยทานศีลสวรรค์โทษและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามจากนั้นทรงเห็นว่าทั้ง4มีจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนสงบเบิกบานจึงทรงแสดงอริยสัจ4เมื่อจบเทศนาปรากฏดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาบังเกิดแก่ท่านทั้ง4เป็นพระโสดาบันจากนั้นกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานการอุปสมบทเอหิภิกขุแล้วต่อมาท่านฟังพระโอวาทอีกครั้งจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์1ใน11องค์แรกแล้วบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระปุณณชีเถระอนุปุพพภิกถา5เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมะส่วนปรมัตถ์หรืออริยสัจ4ได้แก่ทานกถาเรื่องทานกล่าวถึงการให้การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันศีลกถาเรื่องศีลกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงามสักขกถาเรื่องสวรรค์กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรม2ข้างต้นกามาทีนวกถาเรื่องโทษแห่งกามกล่าวถึงส่วนเสียข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาจากกามอันไม่ควรหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาจนถึงรู้จักที่จะถ่ายถอนตนออกเนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์ของการออกจากกามกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกามและให้มีฉันทะ ที่จะแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตามปกติพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษจะทรงแสดงอนุปุพพาภิกถานี้ก่อนแล้วจึงตรัสแสดงอริยสัจ4เป็นการทำจิตให้พร้อมที่จะรับดุจผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้วควรรับน้ำย้อมต่างๆได้ด้วยดี
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
1: พุทธโอวาท3 เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัคคานัตถังคิโกเสโถสัจจานังจตุโรปทาวิราโคเศโธธรรมนังทิปทานันจะจักขุมาทิปทานันจักขุมาตี
6: สาธุ
5: เจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาปี62นะคะซึ่งวันนี้เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะคะหลายอย่างมากเลยนะ ตอนนี้รายการสุดท้ายของวันนี้ก็คือเราจะฟังธรรมเรื่องการปฏิบัติตนหรือการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราพบกับความไม่มีทุกข์หรือพบกับความสุขนะพูดอย่างนี้ซึ่งก็คืออริมักมีองค์8นะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันเนี้ยเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนเขาเรียกตรัสวันอาสาฬหบูชาวันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันมีทางดำเนินชีวิตอยู่2ทางที่มันเป็นทางที่มันไม่รู้จักจบมันเป็นทางที่ว่างเว้งมันไม่มีเป้าหมายชัดเจนมันว่างเว้งมันสุดโต่งมันโต่งโด่งไปข้างนึงเลยนะฮะแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือการทรมานตัวเองนะอันนึงเป็นการหมกมุ่นในกามเนาะทางสุดโต่งฟังอย่างนี้ก็ดีนะโยมฟังในความมืดเนี่ยโยมจะได้รู้ว่าโอ้มันมืดนี่มันหมองมวนเนาะนะคะเวลามันมืดนี่มันหันอะไรอย่างเลยเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขามาแสดงทำให้เราดูเนี่ยเวลามันมืดเนี่ยอวิชชานี่มันเป็นยังไงมีเส้นทางสองเส้นทางนะโยมเส้นทางหนึ่งคือหาความสุขจากการเห็นอะไรสวยๆเนี่ยหาอยู่เนี่ยหาความสุขจากการฟังอะไรเพราะๆหาความสุขจากการดมอะไรหอมๆหาความสุขจากการกินอร่อยกินอร่อยหาความสุขจากการได้สัมผัสกายที่ถูกใจเนี่ยเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่มันเวิ้งว่างมันสุดโต่งคือเดินทางไปเนี่ยมันไม่จบสักทีนะฮะคือมันไม่เจอเป้าเลยเพราะว่าเสพไปเสพไปเท่าไหร่ก็ไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอไปกินร้านนี้ก็ยังไม่อร่อยสู้ร้านนั้นไปจนกระทั่งแก่โยมแก่งางๆๆแล้วก็เลยไม่อร่อยอ่ะพอแก่แล้วอ่ะแม่อุ๊ยอันเนี้ยลำเนี่ยมันเหนียวเคี้ยวบะหมี่ละมันกลายเป็นเวิ้งว้างไปเลยคือเดินทางเส้นนี้แล้วกลายเป็นเวิ้งว้างไปมันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ้าวอีกกลุ่มนึงก็มาเดินทางนี้อีกสุดโต่งนึงอีกเวิ้งว้างนึงก็คือทรมานตัวเองนะฮะนอนบนน้ำบ้างยืนขาเดียวบ้างเอามือเนี่ยกำไว้กำทำไมที่อินเดียเขาบอกว่าเพราะมือมันปล่อยออกไปเนี่ยมันถึงไปขโมยมันถึงไปตีคนอื่นกำไว้จนเล็บทะลุหลังมือเลยโยมเล็บมันงอกเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนทะลุหลังมือออกมาเลยแบบนี้ก็ทรมานตัวเองเนาะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์เนี่ยสองเส้นทางเนี่ยไม่ควรเดินเพราะว่าเดินแล้วเวิ้งว้างอ้างว้างไม่มีการบรรลุเป้าหมายอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเส้นทางหนึ่งนะที่เป็นเส้นทางที่เมื่อเธอเดินไปแล้วเนี่ยเธอพ้นทุกข์แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือพ้นทุกข์แน่นอนนะคะมันน่าสนใจมากตรงเนี้ยพ้นทุกข์แน่นอนนอกจากจะพ้นทุกข์แล้วนะคะทางนี้ไม่ใช่ทางที่ใครรู้ได้ง่ายๆเราไปถ้าเราไม่เชื่อนะเราลองไปเข้าศาสนาไหนก็ได้ศาสดาใดก็ได้ลองไปดูเถอะมีใครเคยสอนอริมักมีองค์8บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอริมักมีองค์8เนี่ยให้พวกเรารู้ว่าไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะและที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆชาตินี้ก็พบอริมักมีองค์8ไม่ใช่ค่ะสะสมบารมีมาเคยเกิดอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเป็นล้านๆชาติเลยพบพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติสร้างสมบารมีมาจนกระทั่งชาตินี้เนี่ยบารมีเต็มสะสมมา4อสงไขยแสนกัปละนานมากละตอนนี้บารมีเต็มก็เลยรู้แจ้งอริมักมีองค์8ด้วยตัวเองเลยว่าอริมักมีองค์8นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมและจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้นะมีความรู้ในธรรมต่างๆและมันจะทำให้เราสงบโลภโกรธหลงได้อย่างดีเยี่ยมแล้วจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปแบบไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบโง่ๆเซ่อๆคือจะดำเนินชีวิตด้วยความรู้ยิ่งเลยเขาเรียกอภิญญาแล้วจะเกิดการรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใคร ที่สำคัญที่สุดคือจะดำเนินชีวิตแบบไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์มาเกิดที่ใจเลยไม่มีเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของอริยมรรคมีองค์8นะคะทีนี้คำถามคืออาจารย์มันเยอะมันตั้ง8ข้ออาจารย์หนูขอข้อเดียวได้ไหมเอาไหมคะเอาแค่ข้อเดียวดีไหมเราเป็นชาวบ้านเนาะมันเยอะ8ข้อมันเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือข้อที่1เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจบเลยมันจะจบเลยเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ดีว่าเห็นถูกต้องเนี่ยเห็นยังไงเรียกว่าเห็นถูกต้องที่เห็นถูกต้องคือเห็นว่าย้อนกลับไปในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยคือไปเห็นถูกต้องว่าโอ้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกก็เป็นทุกข์ความร่ำไรขี้บ่นนี่ก็เป็นทุกข์ความทุกข์กายก็เป็นทุกข์ความทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความที่ต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบขี้หน้าเลยเนี่ยก็ทุกข์แล้วต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์เนี่ยฮะนี่คือสัมมาทิฏฐิที่เราจะต้องมีข้อที่หนึ่งเราต้องรู้เรื่องทุกข์เราต้องรู้เรื่องทุกข์ว่าโอ้สภาพเราเนี่ยทุกข์จริงๆเนาะสภาพเรานี่มันทุกข์จริงๆเนาะอาจารย์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์อ่ะเออเนี่ยตอนนี้เราเริ่มแปลกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจพวกเราเองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอ้าวแล้วทำไมพระเจ้าไม่ทุกข์พวกเราก็มีความจำพระพุทธเจ้าก็มีความจำเราเอานี้ไปถามพระเจ้าว่าอันนี้สีอะไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็มีความจำว่าสีดำเอ้เราก็มีความจำว่าสีดำเวลาคนเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็คิดช่วยคนเราก็คิดช่วยคนเอ้พระพุทธเจ้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรอกแล้วทำไมพระเจ้าไม่ทุกข์นี่เราก็เริ่มสงสัยแต่ทำไมคนส่วนมากทุกข์ก็จะได้คำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็จิตใจนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ของมันเป็นปกติเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องป่วยมันต้องตายไงแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายก็แก่ก็ต้องทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องตายโอ้มันเป็นทุกข์ของมันเป็นปกติจิตใจก็เกิดแล้วก็ตายเลยเกิดแล้วก็ตายเลยตอนนี้จิตใจของพวกเราไม่ใช่จิตใจตอน2ขวบ3ขวบแน่นอนจริงไหมจิตใจแบบนั้นตายสนิทเลยเราจำไม่ได้เลยว่าจิตใจแบบนั้นมันเป็นยังไงมันตายสนิทเลยโอ้กายก็ต้องตายใจก็ต้องตายอ๋อมันตายเป็นปกติอ๋อมันก็ทุกข์เป็นปกติอ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทุกข์เป็นปกติแล้วเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาสอนว่ามันเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจมันก็ทุกข์เป็นปกติของมันอ้าวแล้วสิเฮ็ดจังไดจะให้ทำยังไงอ่ะก็ได้พบคำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าก็ให้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปคบคนดีไปหมั่นฟังธรรมดีๆไปทรงจำธรรมดีๆเอาสัญญานี่เริ่มจำธรรมะดีๆแล้วแล้วก็ไปคิดดีๆคือคิดจะปฏิบัติตามกุศลกรรมบทสิไปตั้งเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการโกหกสอดสิทธิ์กับใครเพ้อเจ้องดแล้วก็ไม่ขี้โลภไม่ขี้โกรธไม่ขี้หลงตั้งใจดำเนินชีวิตตามกุศลกรรมบทไปนะเธอเอาตาหูจมูกทิ้งกายใจของเธอเนี่ยไปดำเนินชีวิตตามนี้ไปหรือเธอจะมาดำเนินชีวิตตามอริยมรรคองค์8นี่ก็ได้เธอทำไปเถอะเธอจะพบกับชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ปล่อยวางเป็นชีวิตที่ให้อภัยเป็นชีวิตที่เสียสละเป็นชีวิตที่ไม่ถือสากับความผิดพลาดของคนอื่นเป็นชีวิตที่คิดแต่จะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์มันเป็นชีวิตที่มีความสุขเธอไปลองทำดูสิเนี่ยพอเราฟังพุทธเจ้าสอนเสร็จเราก็มาลองดูเพราะว่าชีวิตคนเรานี่มันจะมีเดี๋ยวก็ยังไงฆ่าสัตว์บ้างไม่ฆ่าสัตว์บ้างใช่ไหมชีวิตคนเราจริงไหมฆ่าสัตว์บ้างไม่ฆ่าสัตว์บ้างโกงบ้างไม่โกงบ้างขโมยบ้างไม่ขโมยบ้าง แล้วก็เดี๋ยวก็ไปแอบรักผัวคนอื่นบ้างเดี๋ยวก็จะรักษาศีลบ้างเดี๋ยวก็จะโกหกบ้างไม่โกหกบ้างส่อเสียดบ้างไม่ส่อเสียดบ้างหยาบคายบ้างไม่หยาบคายบ้างเพ้อเจ้อบ้างไม่เพ้อเจ้อบ้างทีก็โกรธบ้างไม่โกรธบ้างทีก็โลภบ้างไม่โลภบ้างทีก็โง่บ้างก็มีปัญญาบ้างเฮ้ยชีวิตแบบนี้บ่ม่วนเท่าไหร่เนาะคือบ้างบ้างเนี่ยทางเหนือนี่บ้างแปลว่าอะไรครับแหวงเนาะถ้วยปากบ้างแล้วถ้วยแหวงแหวงเหมือนกันที่เรายังทำดีบ้างโชว์บ้างดีบ้างมันก็เป็นคนแหวงแหวงแล้วพระเจ้าก็เลยบอกนี่เธออย่าไปทำบาปทั้งปวงเราก็ถามแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่ทำบาปอ่ะพระเจ้ากันเนี่ยมาคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆเธอนะก็เลยมีสังคมใหม่ขึ้นมาคือสังคมสาวกของพระเจ้าสังคมสาวกของพระเจ้านี่มีอยู่4กลุ่ม1ก็เรียก4บริษัทบริษัทก็คือกลุ่มผู้คนเนาะบริษัทเป็นภาษาบาลีแปลว่ากลุ่มผู้คนก็มีภิกษุบริษัทคือกลุ่มของพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีบริษัทกลุ่มของพระภิกษุณีอุบาสกบริษัทกลุ่มของอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาบริษัทกลุ่มของอุบาสิกา4บริษัทเนี่ยเมื่อเขาบรรลุโสดาบันขึ้นไปนะฮะหรือบรรลุสกทาหรือบรรลุอนาคามรู้อาหารเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นพยานให้กับคำสอนพระเจ้าว่าชีวิตที่ตามรอยพระพุทธเจ้ามีความสุขคือเขาจะอยู่กันแบบสามัคคีกันเขาก็จะอยู่กันแบบตามพระธรรมวินัยใครผิดวินัยก็ว่ากันไปตามวินัยอาบัติข้อไหนยังไงแล้วก็ต้องลงโทษยังไงก็ทำไปตามพระธรรมวินัยก็จะเกิดสังคมของสาวกของพระเจ้าที่เป็นแบบเป็นอย่างขึ้นมานะดังนั้นคำสอนพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่คู่กับโลกมานานนะคู่กับโลกมานานพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ยังมีผู้ที่ปฏิบัติจนได้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยได้อริยมรรคมีองค์8มาเป็นวิถีชีวิตแล้วเนี่ยตราบนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอารามนะคะแล้วพุทธเจ้านี่ใจกว้างมากตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระชนมายุ80พรรษาเนี่ยป่วยใกล้จะปรินิพพานแล้วมีพราหมณ์แก่ๆคนหนึ่งตามมาขอถามปัญหาพุทธเจ้าก็บอกอาจถามได้เลยพราหมณ์นั้นก็ถามว่าบุรณะกัสสปะบรรลุอรหันต์ไหมมัคคริโกสารบรรลุอรหันต์ไหมเนี่ยก็ถามเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธออย่าถามอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ไม่ว่าจะศาสนาไหนถ้าสามารถได้อริยมรรคมีองค์8ไปในศาสนานั้นก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นไหมพระพุทธเจ้าใจกว้างไหมคะคือพระพุทธเจ้าไม่ขี้เหนียวเลยนะ ตอนนี้ถ้าเกิดมีศาสนาคริสต์มาหาพวกเราแล้วบอกขออริยมรรคมีองค์8หน่อยพวกเราจะให้ไหมคะ เอาไปเลยจริงไหมอยู่หน้า47เด้อเราก็จะบอกนะเขาก็จะไปเปิดอ่านเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรแล้วเขาก็ทำตามนี้ทำไปเถอะจะคริสเตียนจะอิสลามจะอะไรเอาไปทำเถอะแล้วสังคมก็จะสุขสงบร่มเย็นนะฮะแต่พระพุทธเจ้าประกาศอย่างหนึ่งศาสนาใดก็แล้วแต่ไม่ได้อริยมรรคมีองค์8คือคำว่าได้เข้าใจไหมฮะคือคุณต้องเอามาปฏิบัติจนได้นะไม่ใช่ว่าเอามาท่องได้ไม่ใช่นะคือระบบความเห็นคุณต้องเป็นสัมมาทิฏฐิระบบความคิดคุณต้องเป็นสัมมาสังกัปปะคําพูดของคุณต้องเป็นสัมมาวาจา4ข้อเลยเว้นจากการโกหกส่อเสียดเอาใครเพ้อเจ้อได้เลยการกระทําทางกายเคลื่อนไหวเนี่ยคุณต้องเป็นสัมมากัมมันโตงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกหกผิดในกามแล้วก็อาชีพคุณต้องเป็นสัมมาชีวะคุณต้องมีสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคุณต้องได้นี่ก่อนนะศาสนาไหนที่ได้เนี่ยศาสนานั้นจะมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จะมีค่ะแต่ศาสนาไหนจะสอนยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้อริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นจะไม่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดมากตอนนี้เราเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเราเป็นภิกษุณีหรือเปล่าแล้วภิกษุณีนี่เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยหรือเปล่าบวชโดยไม่ต้องไปคิดมากนะฮะสนใจแต่ว่าคุณได้อริยมรรคมีองค์8หรือเปล่าดีกว่าไหม พราะว่าถ้าคุณได้อริยมรรคองค์8ปุ๊บก็จะเกิดโสดาบันสกทาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ได้อริยมรรคองค์8ต่อให้คุณไปเข้าโบสถ์ทำพิธีบวชอย่างถูกต้องเป๊ะเช๊ะเลยอุปัชฌาย์อาจารย์ชั้นเลิศเลยวัดวามีพร้อมทุกอย่างแต่วิถีชีวิตของคุณเนี่ยเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดเลี้ยงชีพผิดเพี้ยนผิดสติผิดสมาธิผิดเนี่ยรับรองฮะต่อให้คุณจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดต่อให้คุณมีพระไตรปิฎกอยู่เต็มตู้ต่อให้คุณเป็นนักเทศเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อไม่ได้อริยมรรคองค์8เนี่ยโสดาบันก็ไม่มีสกทาคามีก็ไม่มีอนาคามีก็ไม่มีอรหันต์ก็ไม่มีแต่ถ้าได้อริยมรรคองค์8เนี่ยโสดาจะเกิดละสกทาจะเกิดละอนาคาจะเกิดอรหันต์จะเกิดวันนี้พูดซ้ำไปซ้ำมาหน้ามืดตาลายเพื่อย้ำว่าคุณต้องได้อริยมรรคองค์8อย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงหมึกเปื้อนกระดาษอยู่ในหนังสืออย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงเสียงที่คุณท่องสวดอย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงการพูดจาโอ้อวดเหมือนว่าตัวเองเก่งเทศเหลือเกินมันไม่ใช่แต่คุณต้องได้อะเข้าใจไหมมันก็ต้องได้ได้ยังไงอะอาจารย์คือคุณต้องเห็นให้ถูกอะว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์และอะไรเกิดแก่ตายอาจารย์ขันห้าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะฮะขันทั้งห้าเนี่ยมันเกิดมันแก่มันป่วยมันตายเป็นปกติต่อให้คุณ

0: เป็นเว่อเว่อทำเป็นเบ้อเบ้อบะบะแล้วศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมวิถีชีวิตก็ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้ศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างไกลออกไปเนี่ยนั่นไม่ใช่ละนะคะถือว่าไม่ใช่แต่ถ้าคุณเห็นจริงๆอ่ะว่าโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทุกข์อ้าวมันทุกข์ได้ไงจ๊ะโอ้ก็บอกแล้วไงว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเกิดมาแล้วแล้วมันก็แก่ให้เห็นอยู่เนี่ยก็มองพ่อเรามันก็แก่ให้เห็นอยู่เนี่ยยังไม่เห็นอีกแล้ว ไปส่องกระจกตัวเองก็เห็นตัวเองก็แก่อยู่เห็นแล้วยังไม่เห็นอีกแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดมันแก่มันป่วยเพราะฉะนั้นมันเป็นก้อนทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปโอ้มันมากทุกวันเนี่ยพวกเราโอ้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไม่ใช่ขอพูดใจหยาบคายหน่อยเถอะว่าผีบ้ามากผีบ้ามากเลยทำเป็นเข้าวัดทำเป็นนักปฏิบัติแต่ก็โอตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองอยู่นั่นแหละสนองกิเลสตัวเองอยู่นั่นแหละเอาอกเอาใจตัวเองอยู่นั่นแหละตามใจตัวเองอยู่นั่นแหละเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละวันนี้อาจารย์ด่าเก่งมากเลยนะไม่รู้ไปติดเชื้อใครมาการแสดงธรรมมันต้องกระตุกมันต้องดึงพวกเราออกจากความจมปลักคือพวกเราเนี่ยมันเวลาฟังธรรมก็ไม่ค่อยเคารพธรรมไปงานบวชไปงานศพงานเนี่ยเขาเทศดีๆนะแต่คุยกันจ้ะนั่งกินขนมบ้างคุยกันบ้างปรึกษาหาลือกันบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่เคารพธรรมเท่าไหร่เลยจริงๆถ้าเราตั้งใจฟังธรรมจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะได้บรรลุธรรมได้นะคะอาจารย์ฟังยังไงมันถึงจะบรรลุจะบอกหลักให้ช่วยจำเลยนะช่วยจำเลยนะ1ต้องเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพาน2ต้องไม่ประมาท3ต้องพิจารณาใคร่ครวญแล้วฟังด้วยดีจะได้ปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะไม่ใช่ว่าฟังมั่วไปก็จะได้ปัญญาไม่ใช่ต้องเชื่อธรรมะของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานต้องไม่ประมาทคือไม่ปล่อยจิตไปในอกุศลไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณ5และต้องพิจารณาใคร่ควรอย่างรอบคอบเวลาฟังด้วยดีจะได้ปัญญาวันนี้พยายามพูดให้ฟังว่าอริยมรรคมีองค์8สำคัญมากไหมคะมากมากมากและอาจารย์จะสอนอริยมรรคมีองค์8หรืออาจารย์จะสอนความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคำตอบคือสอนเรื่องความสำคัญก่อนเพราะถ้าพวกเราเห็นความสำคัญพวกเราจะไปศึกษาเองจริงไม่จริง
1: จริง
0: พวกเราจะไปหาอ่านเอาเองแล้วพิมพ์ให้แล้วเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดแล้วเนี่ยแล้วพวกเราจะพยายามปฏิบัติตามเองอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า8ข้อมันเยอะเกินบอกว่าข้อเดียวก็พอนั่นแหละก็คืออริยสัจ4นี่ไงเอาไปข้อเดียวพออาจารย์ยืนยันขอยืนยันว่าถ้าได้ข้อเดียวเนี่ยจะได้หมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยนะฮะอาจารย์ก็ยืนยันอาจารย์ช่วยทำให้เห็นหน่อยสิว่าแค่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะได้ทั้ง8ข้อยังไงจะเฉลยให้ฟังในอริยสัจ4มีทุกข์เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ความไม่มีทุกข์แล้วก็ทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข์นี่คืออริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นข้อที่1ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นให้ถูกความเห็นถูกคืออะไรคือมีความรู้ในอริยสัจ4ท่านฟังแล้วเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกคือต้องมีความรู้ในอริยสัจ4จนเห็นถูกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ตัณหา3เนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหานะไม่ทุกข์หรอกแต่ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ก็จะพบกับความไม่มีทุกข์อ้าวจบไม่จบจบตรงที่ว่าเมื่อเห็นถูกก็เห็นว่าต้องปฏิบัติตามมรรค8ไปๆมาๆพระพุทธเจ้าเก่งไหม

0: พระพุทธเจ้าจะขายสินค้า8ชิ้นแต่เราไม่ยอมซื้อทั้ง8ชิ้นพุทธเจ้าเลยขายชิ้นเดียวบอกว่าขายชิ้นเดียวลดราคาแล้วก็แถมเราก็ดีใจใช่ไหมโอ้โหทั้งลดราคาทั้งแถมเนี่ยเอากล่องใหญ่มาให้เราเลยคือมีสินค้าชิ้นที่1คือสัมมาทิฏฐิชิ้นที่2สัมมาสังกัปปะชิ้นที่3สัมมาวาจาวางเรียงกัน8ชิ้นน่ะเราบอกเราไม่ซื้อเราขอซื้อสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวได้เลยแล้วพุทธเจ้าก็เก็บสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใส่กล่องให้เราหมดแล้วบอกว่าแถมซื้อชิ้นเดียวได้หมดเราก็รู้สึกราคาถูกแล้วก็ได้แถมด้วยแต่หารู้ไหมต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อย่างเก่านั่นเนาะเพราะในอริยสัจ4เราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราถึงจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์อาจารย์ก็ดีแต่พูดแหละอาจารย์ลองมาพิสูจน์ให้หนูดูสิว่าการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มันทำให้ชีวิตไม่มีทุกข์ได้อย่างไรได้เรามาเริ่มต้นที่คิดพอเราคิดมันก็ต้องมีสองทาง 1. คิดเข้าหากามกับ 2. คิดออกจากกามเอาพวกเราดูเรามีลูก2คนลูกคนที่1เนี่ยคิดเข้าหากามหาเงินเยอะๆแต่งตัวสวยกินเก่งกินจนอ้วนตุ้ยแล้วก็เรื่องมากเอาแต่รูปเสียงกิริยาบ้ากามไปเลยแต่ลูกเราอีกคนนึงเนี่ยไม่คิดเข้าหากามแต่คิดตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตั้งใจเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทนะลูกเรามีหลายคนคนนั้นตั้งใจเป็นครูที่ดีเขาก็ทำงานมีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมมีความสุขกับการมีเพื่อนฝูงแต่เขาไม่บ้ากามเขามีความสุขกับการไปวัดถึงเทศกาลนี้ก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นลูกสองคนเนี่ยคนที่มันบ้ากามเนี่ยแต่งตัวสวยซื้อแต่เกือกซื้อแต่กระโปรงซื้อแต่เสื้อซื้อแต่อะไรอ่ะขนตาปลอมเนี่ยบ้ากามแล้วพ่อแม่ก็ปวดหัวกับคนเนี้ยนะกับอีกคนนึงเขาไม่บ้ากามแต่เขาทำงานเขารับผิดชอบงานเขาอะไรสองคนนี้พวกเราจะเห็นเลยว่าใครมีทุกข์มากกว่ากันคนที่หนึ่งบ้ากามกับคนที่สองคิดดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไม่บ้ากามคนไหนมีความสุขกว่ากันคะแน่นอนเลยแล้วพวกเราเติบโตมาจนอายุป่านนี้เราได้เห็นคนบ้ากามไหมที่มันเอาแต่หาเงินอย่างเดียวแล้วมันก็บ้ากามอย่างเดียวชวนมันเข้าวัดไปมีเวลาแล้วมันก็จะไปอะไรของมันอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงไหมว่าคนที่คิดเข้าหากามเนี่ยมันจะเจอทุกข์มากกว่าแต่คนที่คิดออกจากกามแล้วก็ไปหาความสุขจากการทำความดีหาความสุขจากการช่วยเหลือสังคมหาความสุขจากการเสียสละอันนี้ดีกว่าไหมแล้วก็พ้นทุกข์กว่าไหม
1: พ้นทุกข์กว่า
0: เพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลนะฮะอาจารย์แล้วทำไมโลกนี้ทุกวันเนี่ยมันมีแต่คนบ้ากามมันมีแต่คนเห็นแก่กินเห็นแก่เที่ยวเห็นแก่แต่งตัวเห็นแก่ทำงานเอาเงินเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยทำไมคนส่วนมากเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือเพราะหาคนที่จะไปเปิดเผยความจริงน่ะมันมีน้อยจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันประกาศรับสมัครผู้ที่จะไปช่วยกันประกาศความจริงอันนี้ให้กับสังคมว่าอย่าหาความสุขในกามมันสุขกระจอกเป็นความสุขจากการเสียสละเป็นความสุขจากการรักษาศีลเป็นความสุขจากการทำดีในสังคมเนี่ยมีเยอะแยะจิตอาสามากมายอย่าหมกมุ่นแต่ความสุขในกามเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องมีหมู่คณะมีหมู่กลุ่มที่จะมาทำต้นแบบแบบนี้ทั้งชาวบ้านทั้งนักบวชนักบวชก็ต้องไม่บ้ากามนะเขาโอไอติมมาล่อเราเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นหญิงไว้ก่อนมาแล้วกามมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่หมกมุ่นในกามเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นเราก็ตาวาววับชาวบ้านเขาก็เห็น

0: บวชแล้วก็ยังแพ้กิเลสอยู่แค่เห็นก็ตาวาวแล้วพอได้ปั๊บก็ดูดใหญ่เลยลำแต่อะไรเงี้ยนะมันเป็นความสุขในกามเท่านั้นเองแป๊บเดียวหายหมดความสุขในกามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความสุขเหมือนคนที่ก็เปรียบเหมือนความฝันคือคนเราเวลาฝันเหมือนจริงจังไงเวลาฝันเนี่ยเหมือนจริงจังแต่พอตื่นปุ๊บไม่มีเข้าใจไหมไม่มีจริงๆเวลาเรากินอาหารอร่อยไม่เชื่อทดลองดูนะพรุ่งนี้ไปลองดูกินเข้าไปเวลามันอยู่เนี่ยเหมือนอร่อยเนี่ยพอเรากลืนกึ๊บหมดเนี่ยหายแซ่บคือย้อนมันอร่อยยังไงไม่มีเพราะมันกลืนไปแล้วก็ต้องกินอันใหม่เอาใหม่กินเข้าไปอร่อยมันก็กลืนลงไปอร่อยเกิดพอกินพออิ่มปุ๊บเนี่ยหมดเลยความอร่อยหายหมดเลยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเราหลับฝันน่ะฝันเป็นตุเป็นตะฝันว่าไปเที่ยวสวรรค์ไปสะดุ้งตื่นปุ๊บหายเบิดคือชีวิตจริงปกติเพราะนั้นสุขในกามวันนี้ขอโทษด้วยนะสำหรับญาติโยมเนาะโจมตีชีวิตชาวบ้านมากไปหน่อย แล้วทำไมอาจารย์ต้องทำอย่างนี้มันก็ไม่มีอาจารย์จะเป็นผู้ทำอะไรนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะที่ทำให้ต้องพูดในเรื่องนี้ว่าพอเราจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราต้องคิดให้ถูกคิดออกจากกามและคิดไม่ขี้โกรธไม่พยาบาทปองร้ายแล้วก็คิดไม่เบียดเบียนถามหน่อยเถอะพวกเราเคยมีความคิดผูกพยาบาทมีไหมเคยไหมแบบละไม่ได้อะมันแค้นอยู่ข้างในตอนนั้นอะสุขหรือทุกข
1: ์
0: ทุกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้คิดไม่พยาบาทปองร้ายก็แสดงว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดเพื่อความไม่มีทุกข์ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: เอ้าเนี่ยชัดเจนแล้วพวกเราเคยคิดเบียดเบียนตัวเองไหม
1: ไม
0: ่เคยไหม
1: เคย
0: สมัยเป็นชาวบ้านสมัยไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่เราก็ยังทำเนี่ยมีไห
1: ม
0: รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วทุกข์ทุกท่านตนเองทุกทั้งคนอื่นก็ยังทำมีไห
1: ม
0: สะใจดีอย่างเงี้ยมีไห
1: ม
0: งอนอยู่นั่นแหละไม่กินข้าวแม่ก็ลูกเอ้ยไปกินข้าวไปกินลูกกินลูกเอ้ยมันเบียดเบียนนะเบียดเบียนทั้งตัวเธอและเบียดเบียนทั้งแม่เออสะใจดีอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีความคิดประเภทเบียดเบียนอาจารย์อันนี้มันตัวอย่างกระจอกอาจารย์เราเอาตัวอย่างที่ลึกซึ้งหน่อยสิตัวอย่างที่ลึกซึ้งอย่างเช่นเรารู้ว่าเรากินมากเราก็อ้วนเรากินมากแล้วเราก็ป่วยแต่เราก็ยังกินนะตับเริ่มพังละไตเริ่มพังแต่ก็ขอกินอีกหน่อยอย่างเงี้ยนี่มันคือกระบวนการเบียดเบียนแบบรู้ๆกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดมุ่งมั่นที่จะไม่เบียดเบียนเลยเนี่ยเพราะนั้นอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ดีไหมคะท่องให้ได้ทำตามให้ได้ท่องให้ได้อย่างเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้าคิดออกจากกามขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่ปองร้ายใครขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นสาธุขอให้ข้าพเจ้าคนนี้เอ้าคิดอย่างนี้มันดีไม่ดีตอบสิถ้าเราได้ยินลูกของเราเนี่ยเราได้ยินลูกของเรานะตื่นเช้ามามันก็อธิษฐานดังๆให้เราได้ยินเนี่ยสาธุขอให้ข้าพเจ้าจงออกจากกามอย่าเสพอย่าติดอยู่กับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยขอให้ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนให้ดีแล้วจะได้มาทำงานให้ดีจะได้เรียนสำเร็จทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะข้าพเจ้าอย่าบ้ากามอย่าหมกมุ่นในกามเลยสองขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทปองร้ายใครสามขอให้ข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเลยเราได้ยินลูกเราอธิษฐานอย่างนี้เราก็ต้องมาดีไหมคะ
1: ด
0: ีแต่แต่เนาะเราต้องมาเฮ้อลูกอย่ามาดีแต่ดีว่าใช่ไม่ใช่คำตอบนี้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดใครอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดต้องคิดอย่างนี้สรุปแล้วอริยมรรคมีองค์แปดน่าทำไหมคะก่อนทำต้องไปเรียนก่อนดีไหมเออให้ไปเลยนะเล่มนี้นะฮะ เอาไปอ่านเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติตามเนาะแล้วก็จะได้หมดเวลาละเออแต่วันนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะว่าถ้าเราต้องการหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อความมีความสุขเพื่อความไม่ทุกข์เลยเนี่ยนะฮะคือต้องอริมักเวงแปดเท่านั้นจริงๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนักบวชเอาไปใช้ได้เลยสมัยก่อนอาจารย์เป็นนักศึกษาอาจารย์ก็เอาอริมักเวงแปดไปใช้พ่อแม่ก็สบายใจเพื่อนฝูงก็สบายใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นอริมักเวงแปดเนี่ยสำคัญจริงๆเนาะจำไว้ว่าอริยมรรคองค์8เป็นทางดำเนินชีวิตถึงความพ้นทุกข์จริงๆอาจารย์หนูบอกตรงๆว่าอริยมรรคองค์8ยากอาจารย์หนูไปอ่านน่ะข้อสัมมามายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยยาวๆแล้วก็ยากยากหนูไม่เข้าใจโอเคงั้นเปลี่ยนใหม่เธอเอากุศลกรรมบท10ไปทำเลยสำหรับชาวบ้านเด้อสำหรับชาวบ้านนะฮะเอากุศลกรรมบท10ไปทำมีอะไรบ้างอ่ะ1เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์2เจตนางดเว้น
1: จากการลักทรัพย์3เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4เจตนางดเว้นจากการ
0: พูดโกหก
1: 5เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด6เจตนางดเว้นจากการไม่ทำกับใคร8เจตนางดเว้นจากการฆ่าเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
0: 8คิดไม่โลภอยากได้ของใคร8นะคิดไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของใคร
1: 9คิดไม่พยาบาท
0: ปองร้าย10มีความเห็นถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิข้อ10ในกุศลกรรมบทเนี่ยนะไปเป็นข้อ1ในอริยมรรคมีองค์8สรุปแล้ววันนี้อาจารย์ขอให้พวกเราง่ายๆไปทำตามกุศลกรรมบท10พวกเราก็ดีใจเนาะยังแคว้นกลายเป็นว่าอริยมรรคมีองค์8ติดเข้าไปในอริยสัจ4ความเห็นถูกต้องแล้วอริยสัจ4ไปอยู่ในข้อที่10ของกุศลกรรมบท10ข้อไปไปมาหนักหรือเก่าตกลงกุศลกรรมบท10พวกเราพอทำได้ไหมคะพวกเราทั้งหมดนะฮะทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านตอบดังๆเลยนะอาจารย์จะถามเราขอให้พวกเราเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเราเจตนางดเว้นจากการไปหยิบไปฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตให้ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเรามีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ไม่ไปแย่งผัวแย่งลูกแย่งเมียใครได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเราตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อได้ไหม
2: ได้
0: ขอให้พวกเราตั้งใจที่จะไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นได้ไหม
2: ได
0: ้ขอให้พวกเราตั้งใจที่จะไม่โกรธไม่พยาบาทปองร้ายใครได้ไหม
2: ได
0: ้โอ้โหเนี่ยพวกเราทำได้ทั้ง9ข้อเลยเนี่ย 90% แล้วนะข้อที่10ขอให้พวกเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นให้ถูกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: พวกเราเห็นไหมว่าเกิดแก่เจ็บตายโศกล่ำไรลำพันธ์ทุกข์กายทุกใจนี่มันเป็นทุกข์จริงๆจริงไหม
2: จริงค่ะ
0: และไอ้ตัณหาความอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไหม
2: จริงค่ะ
0: ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ทุกข์จริงไหม
2: จริงค่ะ
0: ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8จึงจะพ้นทุกข์แม่นกระเจ้าไปไปมาวาก็วนอยู่ในอ่างเนี่ยนะสรุปแล้ววันนี้พวกเรามีความสุขไหมคะมีความสุขที่ได้เข้าใจได้รู้ได้ชัดเจนไม่สับสนแล้วว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนขอบอกว่าสิ่งนั้นดีแล้วเลิศแล้วประเสริฐแล้วจงทำเถิดนะคะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่จะนำพาเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วได้พบกับความพ้นทุกข์ได้พบกับความสุขขอให้ท่านทั้งหลายอย่าเฉื่อยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนา